สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะช่วงนี้มาเริ่มกันที่ข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ร่วมกับวัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสน์สากลนำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณครูและคณะทำงานจากสำนักงานเขตจำนวน332คนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายโดยมีทีมงานพี่เลี้ยงคอยต้อนรับและให้คำแนะนำเป็นอย่างดีจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมชมวัดและชมภาพยนตร์ที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเพื่อรับชมภาพยนตร์ฟื้นฟูศิลธรรมโลกจากนั้นพระอาจารย์กิตติศักดิ์สักกะวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกหัวหน้าศูนย์อำนวยการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งนำนักเรียนนั่งสมาธิในการนี้นักเรียนทุกคนได้เขียนความประทับใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการชมภาพยนตร์ก่อนที่จะได้เดินทางไปที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงเพื่อร่วมกันถวายทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีทีมงานสอนการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพฑูรย์สุขิโตรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกนำนั่งสมาธิและมีนายองค์อาจนศธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารครูนักเรียนและคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ส่วนนางรดีวันปิ่นแก้วเกียรติผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1กล่าวรายงานการปฏิบัติงานต่อท่านประธานในพิธีโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสายใจพุ่มถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1เป็นประธานกล่าวเปิดงานต่อมาได้แบ่งกลุ่มนักเรียนและคณะครูโดยนักเรียนได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมสำหรับคณะครูได้เดินทางไปที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเพื่อรับชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลือพงษ์ลีละพนังและทีมงานเล่าประวัติความเป็นมาของคุณยายอาจารย์และวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหานพพรปุญญชโยเปรียญธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้บรรยายธรรมะพร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะครูทุกท่านอีกด้วยค่ะสำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่

ากลค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะปรับร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรแนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้นสำหรับผู้มาใหม่ก่อนที่จะให้ทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นได้บรรยายทำเรื่องการศึกษาความรู้และการพัฒนาปัญญาโดยชี้ว่าแม้ปัจจุบันเราจะมี Google และ Generative AI ที่ช่วยค้นหาและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแต่การศึกษายังคงมีความสำคัญเพราะการมีข้อมูลไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริงผู้เรียนยังต้องมีพื้นฐานในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและรู้ว่าจะนำความรู้นั้นไปใช้อย่างไรความรู้แบ่งเป็น3ระดับได้แก่ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการอ่านฟังและจดจำความรู้จากการลงมือปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์และความเข้าใจที่ลึกขึ้นและความรู้แจ้งจากภายในเกิดจากจิตที่สงบและการฝึกสมาธิความรู้ทั้ง3ระดับจึงมีความสัมพันธ์กันโดยความรู้ภายนอกเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาภายในได้ซึ่งพระอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องพระโพธิละผู้มีความรู้ทางพระธรรมมากแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจนต้องลดทิฏฐิและเรียนรู้จากสัมมาเนนเมื่อเริ่มนำความรู้มาปฏิบัติจริงจึงสามารถเข้าถึงธรรมได้เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องนำไปใช้และฝึกจนเกิดประสบการณ์จริงดังนั้นเราไม่ควรหยุดเรียนรู้หลังจากจบการศึกษาแต่ควรเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ภายนอกควบคู่กับความสงบและปัญญาภายในซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และข้อคิดจากการบรรยายธรรมของพระอาจารย์จนเกิดกำลังใจในการนำการปฏิบัติสมาธิไปฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์นำความเข้าใจที่ได้รับไปแบ่งปันแก่บุคคลรอบข้างและตั้งใจจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชักชวนผู้อื่นให้มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิต่อไปค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคม2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงเรียนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกเลยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกผันผวนอยู่ตลอดเวลาทุกคนกำลังประสบปัญหารุมเร้ารอบด้านจนทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายสับสนในชีวิตหมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในภาวะเช่นนี้นะหากมีใครสักคนที่เข้าใจและคอยให้กำลังใจเราก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงนะใครสักคนที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆดังนั้นบุคคลที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองอย่าไปคิดว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาเพราะทุกปัญหานั้นล้วนมีวิธีแก้ไขฉะนั้นปัญหาจึงมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มขอเพียงเราเดินออกจากปัญหาและทำจิตใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกถ้าเรารู้จักคำว่าหยุดชีวิตเราก็จะพบความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่

ใจหยุดนิ่งจะทำให้เราพบทางสว่างจะนำพาเราไปสู่ความอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะคือพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลชนกชาดกว่าวายเมเถวะปุริโสนันนิพพินทายะปันดิโตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งหมายจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัธยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไม่สำเร็จก็เป็นไม่เลิกลาท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงใจให้ตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรไม่ลดละเพราะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความ

ที่ตั้งเอาไว้ก็จะกลายออกไปแม้กระทั่งการสั่งสมบุญก็ต้องมีความเพียรมีใจจดจ่อไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคอุปสรรคนอกจากจะแปลว่าสิ่งที่ขวางกั้นการทำความดีของเราแล้วเนี่ยนักปราชญ์ยังให้นัยยะอีกในหนึ่งว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าใกล้สวรรค์ใกล้ความสุขและความสำเร็จดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของมหาทุกตะผู้ไม่ย่อท้อในการทำความดีกันต่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกตะเสียใจที่ผู้นำบุญมัวแต่สารวนจนหลงลืมทำให้มหาทุกตะไม่ได้พระไปฉันที่บ้านแต่ผู้นำบุญก็ชี้ทางสว่างให้ว่าท่านอย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปเลยพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้อนุเคราะห์คนยากคนจนขอให้ท่านไปนิมนต์พระพุทธองค์ให้ไปเสวยที่บ้านเถิดในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตะกำลังได้ข่ายพระยา

ทำบุญแต่ว่ามหาทุกขตะจะไม่ได้เลี้ยงพระเนื่องจากคนที่มาบอกบุญลืมแบ่งพระให้มีแต่เราตถาคตเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของมหาทุกขตะในครั้งนี้เมื่อทรงเห็นเช่นนั้นแล้วก็ทรงทำสรีระกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งรอคอยเวลาที่จะสงเคราะห์มหาทุกขตะฝ่ายมหาทุกขตะเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่พระคันธกุฎีซึ่งมีทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งเหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายที่กำลังรอคอยรับบาตรจากพระบรมศาสดาทุกท่านต่างก็พูดห้ามปรามมหาทุกขตะว่าเวลานี้เนี่ยไม่ใช่เวลามาขออาหารเจ้าจึงออกไปเสียก่อนเพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่มารอคอยรับอาหารที่เหลือจากพระที่ท่านฉันเสร็จ

โลกทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงอนุเคราะห์ชนทุกชั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์จึงทรงรับอาราธนาและก็ประทานบาตรแก่มหาทุกขตะมหาทุกขตะรับบาตรด้วยความดีใจเสมือนหนึ่งได้มหาสมบัติจักรพรรดิน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองด้วยความปราบปลื้มปีติยินดีแม้พระราชามหาหมัดจะอ้อนวอนขอบาตรหรือต่อรองขอซื้อบาตรด้วยราคาเป็นแสนเขาก็ไม่ยอมขายเพราะมหาทุกขตะนั้นมีปัญญาเห็นว่าบุญท่านนั้นที่จะเป็นสมบัติติดตัวไปได้ทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าเขาจึงไม่ยอมยกบุญนี้ให้แก่ใครเพราะบุญใหญ่นี้นะไม่ใช่ของสาธารณะสำหรับคนทั่วไปจึงตอบปฏิเสธว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่สุดในเวลานี้คือบุญทรัพย์สมบัติแม้เอามากองทะบูเขาข้าพเจ้าก็ไม่ต้องการเมื่อมหาทุกขตะมาให้บาตรกับใครใครๆก็ไม่สามารถมายื้อแย่งอาบาตที่พระบรมศาสดาทรงประทานให้ได้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกขตะแม้ถูกเขาเอาทรัพย์มาล่อก็ไม่ให้บาตรของพระบรมศาสดาช่างมีใจเด็ดเดี่ยวจริงหนอถ้าอย่างไรในเวลามหาทุกขตะถวายทายธรรมเสร็จเราค่อยทูลนิมนต์พระบรมศาสดาไปรับพัตตาหารที่พระราชมณเทียนที่หลังก็ได้วันแล้วก็ชักชวนกันตามเสด็จพระบรมศาสดาไปที่บ้านของมหาทุกขตะฝ่ายท้าวสกเทวราชครั้นจัดอาหารเรียบร้อยแล้วก็ปูอาสนะอันสมควรสำหรับพระบรมศาสดามหาทุกขตะนิมนต์พระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปข้างในปกติบ้านของมหาทุกขตะจะหลังเล็กและต่ำมากถ้าหากไม่ก้มลงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่สำหรับพุทธองค์แล้วโลกไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้ประตูจะขยายใหญ่ออกเองนี่ก็เป็นผลแห่งมหาทานบารมีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ถวายไว้ดีแล้วและเป็นผลแห่งการแสดงความนอบน้อมต่อบุคคลผู้ควรกราบไหว้บูชาฉะนั้นภพชาตินี้จึงไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะให้พระองค์ต้องก้มศีรษะให้อีกต่อไปเมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งแล้วท้าวสักกะก็ได้เปิดข้าวยาคูและพัตตาหารกลิ่นอาหารเหมือนกับสุทาโภชของเหล่าเทวดากลิ่นนั้นหอมหวนยวนใจได้ตลบไปทั่วทั้งพระนครพระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคูและอาหารของมหาทุกขตะแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าทายาธรรมของมหาทุกขตะจะเป็นอย่างไรจึงตามมาดูครั้นเห็นแล้วก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะหม่อมฉันไม่เคยเห็นอาหารที่เลิศอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะเมื่อสนทนาเสร็จแล้วก็กราบทูลลาเสด็จกับพระราชมณเทียนมหาทุกขตะและภรรยาพร้อมด้วยท้าวสักกะต่างก็ได้กุลีกุจอถวายอาหารหวานคาวน้ำดื่มน้ำล้างพระหัตถ์ด้วยความเลื่อมใส
ว่าพระบรม

าสดาทรงเสวยภัตตาหารเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของมหาทุกตะจากนั้นก็เสด็จลุกจากอาสนะเพื่อกลับพระวิหารเลื่อนทรงบอกให้มหาทุกตะรับบาตรแล้วตามส่งพระบรมศาสดามหาทุกตะก็รีบเข้าไปประคองบาตรตามเสด็จด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องมาติดตามฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากลูกๆว่าถ้าเราน่ะตั้งใจทำความดีอะไรแล้วน่ะเราต้องทำให้สำเร็จอย่าเพิ่งไปย่อท้อชีวิตจะดูมีคุณค่าและงดงามเมื่อก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะอยู่กับเรานะไม่นานไม่ช้าก็จะจากไปขอเพียงเราจะไปยอมแพ้ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้กระเพาะท่านชิงช่วงสร้างบารมีในยุคที่ลำบากลำบากนี่แหละแล้วกระแสบุญจะส่งผลแรงในช่วงนั้นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นผู้ที่ทำได้ต้องมีกำลังใจสูงส่งเมื่อสามารถทำได้ก็จะเกิดมหาปิติส่งผลในกระแสทานแห่งบุญที่สอดละเอียดซ้อนลงมาในกลางกายมีกำลังแรงมากเป็นพิเศษจนสามารถพลิกผันชีวิตของผู้นั้นให้ประสบความสำเร็จได้และได้ดียิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะจ๊ะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะสู้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

พศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่180จากตอนที่แล้วมโหสถเปิดสีหบัญชรสำแดงกายให้ปรากฏแก่พระเจ้าจุลนีเดินไปมาด้วย

ันงามสง่าพระเจ้าจุลนีทรงทอดพระเนตรเห็นแต่มโหสถจึงทรงมีพระบัญชาให้เคลื่อนกองทัพทั้งหมดเข้าประชิดพระนครทุกด้านส่วนพระองค์เองก็ทรงเร่งสายช้างรุกเข้าไปโดยไม่ทรงรังรอมุ่งหมายจะจับมโหสถให้ได้มโหสถเห็นเช่นนั้นจึงนึกในใจว่าพระเจ้าจุลนีเห็นทีว่าคงยังไม่ทรงทราบว่าบัดนี้เราได้จับกุมพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีผู้เป็นที่รักของพระองค์ส่งไปยังมิถิลานครพร้อมกับเจ้าเหนือหัวของเราแล้วคิดดังนี้แล้วจึงพลางกล่าวขึ้นว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะทรงด่วนสายช้างมาทำไมกันหม่อมฉันจะขอโอกาสกราบทูลพระองค์ว่าเสียใจด้วยพระพุทธเจ้าค่ะความมุ่งหมายของพระองค์จะล้มเหลวเป็นแน่และข้าพระองค์เชื่อว่าจะไม่มีวันสำเร็จได้อย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยคำเย้ยหยันของมโหสถแล้วก็ยิ่งทรงพระพิโรธหนักขึ้นเป็นทัพทวีจึงตรัสขู่ว่ามโหสถเอ๋ยข้าจะบอกให้รู้ไว้ด้วยว่าบัดนี้มรณสัญญาได้ปรากฏแล้วแก่เจ้าวันนี้แหละข้าจะตัดศีรษะเจ้าซะแล้วดื่มฉลองชัยให้สำราญทีเดียวมโหสถฟังพระดำรัสนั้นแล้วคิดว่าพระเจ้าจุลนีน่ะไม่รู้จักเรามโหสถบัณฑิตเสียเลยแม้จะเคยพ่ายแพ้เรามาแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่ทราบซึ้งเป็นแน่เอาละวันนี้จะได้รู้กันอีกจึงทูลข่มขี่ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะจับพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้หรอกเพราะว่าพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยข้าราชบริพารสงเสด็จข้าแม่น้ำคงคาไปตั้งแต่วานนี้แล้วหากพระองค์จะทรงเร่งติดตามต่อไปก็จะเป็นเหมือนเหยี่ยวกาที่บินตามพญาหงส์ทองไม่มีวันตามทันอย่างแน่นอนยิ่งเร่งบินก็เหมือนเร่งตกลงมาตายเท่านั้นพระเจ้าค่ะครั้นมโหสถเห็นว่าพระเจ้าจุลนียังทรงนิ่งอยู่จึงได้กล่าวเปรียบเปรยต่อไปว่าขอเดชะดอกทองควาวน่ะถูกแสงจันทร์ในยามราตรีสาดส่องจึงแลเห็นเหมือนชิ้นเนื้อสดฝูงสุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองควาวนั้นบานสะพรั่งอยู่ในยามราตรีต่างก็พากันสำคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อสดจึงพากันวิ่งกรูกันเข้าล้อมต้นไว้ตลอดทั้งคืนโดยหวังจะได้กินชิ้นเนื้อในวันรุ่งขึ้นแต่แล้วเมื่อราตรีการผ่านพ้นไปดวงอาทิตย์อุทัยจำรัสขึ้นฝูงสุนัขจิ้งจอกจึงรู้ว่าเป็นดอกทองควาวต่างก็พากันสิ้นหวังวิ่งกลับไปอย่างละห้อยละเหี่ยใจฉันใดพระองค์ก็เช่นกันทรงยกทัพเข้าล้อมจับพระเจ้าวิเทหราชแต่เมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้อยู่ในที่นี่เสียแล้วพระองค์ก็จะทรงสิ้นหวังเสด็จกลับไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกหมดความอยากแล้ววิ่งกลับไปฉะนั้นถ้อยคำของมโหสถที่ประกาศความเหนือชั้นกว่าราวกับผู้กำชัยไว้แล้วในอุ้งมือโดยไม่จำเป็นต้องหวั่นเกรงต่อกองกำลังของพระเจ้าจุลนีเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวบัดนี้ได้เป็นเสมือนลมปากที่โหมพัดเพลิงโทสะในพระทัยของพระเจ้าจุลนีให้ลุกโพลงเท้าเธอทรงพระดำริว่า

มโหสถน่ะกล้ายืนกรานว่าพระเจ้าวิเทหราชหนีไปแล้วนี่คงจะเป็นเรื่องจริงโดยไม่ต้องสงสัยพระเจ้าจุลนีทรงกริ้วเป็นกำลังพลางรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนว่าเพราะมโหสถคนเดียวเราถึงต้องหนีกลับปัญจาลนครจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาคราวนี้นะวิเทหราชกำลังจะตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของเราแล้วแต่มันก็ช่วยให้หนีไปได้อีกมันเป็นตัวการก่อวินาศให้เรามากมายนะมันทำความชิบหายให้แก่เรามากถึงเพียงนี้ควรแล้วที่เราจะรวบโทษที่ควรทำแก่วิเทหราชรวมไว้ที่มันแต่เพียงผู้เดียวถึงจะสาสมกับความเลวร้ายที่มันบังอาจทำกับเราพระเจ้าจุลนีเมื่อจะทรงสั่งลงโทษทันมโหสถให้สาสมแก่ความผิดจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าทั้งหลายน่ะจงรุมตัดมือเท้าหูและจมูกของมันเสียบมันด้วยเหลาเหล็กแล้วย่างให้ร้อนเหมือนย่างเนื้อจงช่วยกันทิ่มแทงมันด้วยหอกถลกเนื้อเถือหนังด้วยตะขอเหลาให้สมแก่ความแค้นที่มันกล้าปล่อยวิเทหราชศัตรูของเราให้หนีไปได้มโหสถได้ยินดังนั้นก็หัวเราะขึ้นเบาๆพลางคิดว่าเห็นทีว่าพระเจ้าจุลนีน่ะคงยังไม่ทราบว่าพระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาของพระองค์น่ะได้ถูกเราจับกุมตัวส่งไปมิถิลานครแล้วพระองค์จึงคิดจะทำร้ายเราให้ย่อยยับอยากกระนั้นเลยเราจะต้องให้พระองค์ประสบทุกข์อย่างสาหัสทีเดียวหากได้ทรงทราบความจริงแล้วความโศกย่อมท่วมทับรหัสไทยในที่สุดพระองค์ก็จะสลบอยู่บนหลังช้างเองน่ะแล้วมโหสถก็ทูลโต้ตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าจะเป็นไรไปเล่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จะตัดมือตัดเท้าตัดหัวตัดจมูกของข้าพระองค์ซะก็ได้แต่โปรดทรงรู้ไว้เถิดว่าพระราชาของข้าพระองค์เนี่ยก็จะให้ตัดพระหัตถ์พระบาทพระกันและพระนาสิกของพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาของพระองค์เช่นเดียวกันและถ้าพระองค์ให้เสียบเนื้อข้าพระองค์ด้วยเหลาแล้วย่างไฟให้ร้อนพระเจ้าวิเทหราชก็จะเสียบพระมเหสีราชบุตรและราชธิดาของพระองค์เหมือนกันหรือไม่เช่นนั้นถ้าพระองค์จะสั่งให้ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชก็จะทิ่มแทงพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ด้วยหอกเช่นกันใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณเองเถิดว่าพระประยุรญาติของพระองค์น่ะจะทรงได้รับทุกทรมานแสนสาหัสสักเพียงใด

ุมารปัญจาลจันทะและพระธิดาปัญจาลจันทีบ้างเลยหรือพระเจ้าค่ะขอเดชะแม้พระองค์จะทรงขู่เข็นข้าพระองค์สักเท่าใดนี่ข้าพระองค์ก็มิได้สะดุ้งกลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะบัดนี้นะข้าพระองค์ได้เตรียมการป้องกันภัยไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทเปรียบเสมือนโล่หนังที่คอยรับลูกธนูที่ยิงมาดังหาฝนไม่ให้เจาะทะลุเข้าไปทำให้ระคายเคืองผิวหนังได้เชิญเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทลงโทษข้าพระองค์ตามแต่ทรงปรารถนาเถอะพระพุทธเจ้าค่ะเหตุการณ์ปะทะคารมทั้งสองฝ่ายยิ่งรุนแรงมากขึ้นเป็นทัพทวีโดยเฉพาะฝ่ายมโหสถได้งัดไม้ตายมาปราบพระเจ้าจุลนีให้หมดความกำแหงโดยการแจ้งว่าขณะนี้พระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาได้อยู่ในกำมือของพระเจ้าวิเทหราชเสียแล้วส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงเชื่อหรือไม่เพราะว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกจากเมืองนะก็ได้จัดการอารักขากษัตริย์ทั้งสี่ไว้เป็นอย่างดีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตาม

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

พ่อและแม่ของลูกเดิมท่านมีอาชีพเป็นครูต่อมาหล่อจากครูหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ขายบางครั้งก็ฆ่าเพื่อทำอาหารบ้างทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองชอบทำบุญและเป็นผู้มีจิตใจดีงามช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเพราะท่านเป็นคนที่มีวิชาสายเวทในด้านการรักษาโรคชาวบ้านมักจะมาหาพ่อช่วยเหลือรักษาการเจ็บป่วยต่างๆพ่อจึงเป็นที่เคารพรักและเกรงใจของชาวบ้านช่วงสุดท้ายของชีวิตพ่อป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบลูกพาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อเป็นประจำแล้วก็ดูแลพ่ออย่างดีวันที่พ่อเสียชีวิตพ่อนอนหลับไปเฉยๆไม่ทรมานเสียชีวิตตอนอายุ86ปีส่วนคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้44ปีคุณแม่เจ็บป่วยบ่อย44ปีเนอะคุณพ่อ86สุขภาพท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงแปลกดีนะคุณพ่อก็เป็นหมอนะตอนที่คุณแม่เสียชีวิตลูกทำงานรับราชการอยู่ต่างอำเภอจึงไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่ลูกมีพี่น้องทั้งหมด7คนลูกเป็นคนที่2น้องชายคนที่4ของลูกเสียชีวิตตอนอายุ23ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเป็นมะเร็งที่เข่าต้องตัดขาทิ้งไป1ข้างน้องจะไปฝึกวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเพื่อคนพิการน้องชายรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ไม่ค่อยจะมีความยุติธรรมต่อคนพิการเลยน้องชายลูกจึงได้ประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมด้วยการราดน้ำมันใส่ตัวก่อนที่จะจุดไฟเผาตัวเองไฟลุกท่วมตัวน้องคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันสามีลูกมีพี่น้อง4คนเขาเป็นคนที่3ครอบครัวของสามีลูกมีอาชีพเกษตรกรรมตอนสามีลูกอายุ4ขวบแม่ของสามีได้ยกสามีของลูกให้พี่สาวไปเลี้ยงเนื่องจากพี่สาวไม่มีบุตรสามีจึงมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและพี่สาวของแม่สามีซึ่งสามีลูกนับถือเป็นแม่บุญธรรมซึ่งพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมรักสามีของลูกเหมือนลูกจริงๆพ่อบุญธรรมสามีตอนหนุ่มๆก่อนที่จะมาแต่งงานกับแม่บุญธรรมเป็นเรื่องของพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมนะท่านทำงานเป็นลูกจ้างต่อรางรถไฟระหว่างช่วงพักงานนี่เห็นไหมจ๊ะท่านก็เลยเรียนตัดผมกับลูกจ้างที่ทำงานด้วยกันฝึกกันไปตัดไป

จนตัดผมเป็นจึงได้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างของร้านตัดผมแห่งหนึ่งถึงร้านนั้นเจ้าของร้านดื่มเหล้าเป็นประจำพอมาก็จะเอะอะโวยวายแล้วก็ทุบตีภรรยาสุดที่รักเป็นประจำและมักมีปากมีเสียงกันบ่อยๆทำให้พ่อบุญธรรมรู้สึกสงสารและเห็นใจภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมเป็นอย่างยิ่งจึงได้เข้าไปคุยและให้กำลังใจจนทั้งสองสนิทสนมกันแล้วพอบุญธรรมก็ชวนภรรยาเจ้าของร้านตัดผมหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วกันพ่อบุญธรรมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าแล้วก็เป็นคนใจดีขยันแล้วทั้งภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมตกลงยอมหนีมาอยู่ด้วยซึ่งภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมก็คือแม่บุญธรรมของสามีลูกนั่นเองแหละแต่ทั้งสองหนีมาเปิดร้านตัดผมอยู่อีกจังหวัดหนึ่งโดยการเช่าที่ดินของวัดแล้วสร้างบ้านเปิดเป็นร้านตัดผมตอนแรกพ่อบุญธรรมได้สร้างบ้านไม้สองชั้นสองห้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านทั้งสองก็เป็นไปดีพ่อบุญธรรมก็ไปทำบุญที่วัดที่ท่านเช่าที่ดินอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ตื่นตักบาตรก่อนนอนท่านก็จะสวดมนต์เป็นประจำทั้งที่ท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

และแกร่งรู้จักเก็บเงินเมื่อมีเงินพอสมควรก็มาทำอาชีพเสริมโดยปล่อยเงินกู้จะไม่ที่รู้จักของคนในละแวกนั้นใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็จะมาหาท่านซึ่งมีเพียงแม่บุญธรรมท่านนั้นที่รู้ว่าใครกู้เงินได้บ้างกู้เงินไปเท่าไรท่านจะคอยดูคอยตามเก็บจนทำให้ครอบครัวสบายขึ้นเป็นที่พึ่งกับญาติพี่น้องครั้นพอแม่บุญธรรมอายุได้67ปีท่านล้มป่วยมีอาการไอและอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากท่านเสียชีวิตฐานะทางการเงินของครอบครัวก็ไม่ดีเหมือนเดิมลูกนี่จะเคยกู้เงินจากแม่บุญธรรมไปก็ไม่นำเงินมาคืนและหายไปซึ่งพ่อบุญธรรมก็ไม่รู้เลยว่าใครกู้เงินไปบ้างและร้านตัดผมซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นสองห้องที่เช่าที่ดินวัดอยู่ทางวัดได้ขอให้เราเปลี่ยนไปอยู่บ้านใหม่เป็นบ้านปูนสองชั้นแต่ให้ที่ดินเหลือเพียงห้องเดียวและบ้านใหม่นี้จะตกเป็นของวัดในอีก30ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบันนี้บ้านใหม่ที่เปิดเป็นร้านตัดผมก็ตกเป็นของวัดไปแล้วแต่สามีของลูกก็ได้เช่าร้านตัดผมจากทางวัดเพื่อมาทำมาหากินต่อจนถึงทุกวันนี้ซึ่งสามีลูกเวลาตัดผมให้ลูกค้าไปก็เก็บเกี่ยวบุญทำหน้าที่ผู้นำบุญไปด้วยไปตัดผมไปก็ชวนคุยไปเรื่องบุญทำไปกันพร้อมๆกันเลยพ่อสามีสมัยหนุ่มๆท่านดื่มเหล้าเป็นประจำพอเมาก็มีอารมณ์โกรธง่ายเอาแต่ใจทะเลาะกับแม่สามีบ่อยๆเวลาท่านเมาบางครั้งก็ทิ้งให้แม่สามีดูแลลูกๆเป็นเวลานานๆแต่ที่แม่สามีก็ไม่รู้ว่าพ่อสามีไปไหนพ่อสามีทำบุญตามประเพณีและเวลาที่แม่สามีชวนทำบุญท่านก็ทำบ้างจนสุดท้ายชีวิตท่านหลงหลงลืมลืมและพอล้มป่วยก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดและโรคชราตอนอายุ76ปีแม่ของสามีเป็นคนที่รักการทำบุญเป็นประจำใส่บาตรพระทุกเช้าท่านเป็นคนใจดีเข้าวัดฟังธรรมร่วมบุญทอดกฐินบุญงานบวชพระภิกษุสมณเณรเป็นประจำเมื่อลูกๆโตมีครอบครัวแล้วแม่ของสามีก็เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลและปฏิบัติธรรมมากขึ้นตอนช่วงอายุ70ปีท่านเริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจตอนที่แม่สามีเสียชีวิตท่านเจ็บปวดทรมานดิ้นทุรนทุรายบนเตียงผู้ป่วยหลานชายท่านคนหนึ่งได้ไปกระซิบข้างหูท่านทำภาวนานึกแผ่เมตตาแล้วท่านก็สงบลงไม่ดิ้นหายใจแผ่วๆแล้วก็จากไปตอนอายุได้91ปีสามีลูกตอนนี้ลาออกจากราชการแล้วหันมาปฏิบัติธรรมสามีหันมาปฏิบัติธรรมสามีและลูกชอบเดินธุดงค์ในป่าแล้วก็ไปทำบุญตามวัดที่อยู่ตามป่าตามเขาดีมากเลยแต่เฉพาะสามีลูกชอบเดินธุดงค์ตามพระอาจารย์ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเขาช่วงหลังสามีและลูกรู้จักกับกลุ่มที่ชอบปฏิบัติธรรมด้วยการธุดงค์ไปในป่าจึงได้จัดเดินธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะแถบภาคอีสานและสามีลูกและสามีเคยขึ้นปฏิบัติธรรมที่พนาวัดเราทั้งสองคนชอบมากทั้งสถานที่บรรยากาศสวิตยังคิดซ้ายถามมาจากพระอาจารย์วิธีการปฏิบัติความสะอาดความมีระเบียบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ถ้าลูกและสามีไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอยู่ที่บ้านเราทั้งสองก็จะดูดาวธรรมด้วยกันค่ะ

0: นะครับรถอยู่ก็เกิดจากอาการก็เกิดอาการชาที่แขนขยับตัวไม่ได้ประสาทตาก็มองไม่เห็นโชคยังดีที่เมื่อเริ่มเป็นเขารู้สึกว่าจะบังคับรถไม่ได้ถึงจอดรถและลูกก็หาคนที่ขับรถเป็นช่วยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะปัจจุบันเขาเริ่มขยับตัวและมองเห็นได้บ้างแล้วค่ะคำถามขณะนี้พ่อและแม่ลูกอยู่ที่ไหนตอนมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะแล้วทำไมคุณแม่จึงอายุสั้นคะน้องชายคนนี้เสียงลูกทำไมจึงเป็นมะเร็งที่หัวเข่าแล้วก็ต้องถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างมีวิบากกรรมอะไรต้องมาเผาตัวตายประท้วงคะทำไมสามีลูกจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีลูกมีความเกี่ยวข้องกับพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมในอดีตมาอย่างไรบ้างคะพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมของสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรคะการที่พ่อบุญธรรมของสามีพาแม่บุญธรรมของสามีหนีจากสามีเก่าจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะนี่น่าศึกษายังค้างคาใจกันอยู่แต่ถ้าแม่บุญธรรมถ้าไม่หนีสามีมาก็ต้องอยู่กับสามีที่ทำไม่ดีเช่นโดนทุบซ้อมและขี่เมาอย่างนี้เจ้าชู้ในกรณีที่อย่างนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะถ้าไม่หนีมาเนี่ยพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีทั้งสองเสียชีวิตแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนคะมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะหลังจากที่แม่บุญธรรมของสามีเสียชีวิตแล้วทำไมครอบครัวของพ่อบุญธรรมสามีจึงต้องสูญเสียเงินกู้ไปไม่มีใครเอาเงินมาใช้หนี้และบุพกรรมใดจึงต้องถูกย้ายที่อยู่จากที่เคยอยู่บ้านสองชั้นมาเหลือห้องเดียวและต้องมาเช่าบ้านจึงตกเป็นสมบัติของวัดคะตอนนี้สามีลูกเป็นคนดูแลร้านตัดผมซึ่งได้ทำสัญญาเช่าร้านตัดผมกับทางวัดเพราะครั้งนั้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไปแล้วการที่เราเช่าอาคารวัดและอาศัยที่ดินของวัดอยู่ทำหมากินจะมีวิบากกรรมหรือเปล่าคะถ้ามีวิบากกรรมจะแก้ไขอย่างไรคะพ่อสามีและแม่ของสามีตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะมีความมาอยู่อย่างไรบ้างบุญที่ลูกและสามีได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วท่านเหล่านั้นได้รับหรือไม่คะทำไมสามีและลูกจึงชอบปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์หรือวัดในป่าและชอบเดินทุรดงตามป่าลูกและสามีเคยสร้างบารมีในอดีตเป็นอย่างไรคะและเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะของครูไม่ใหญ่หรือเปล่าคะตลาดติฐานขอให้สร้างบารมีตามติดหมู่คณะของครูไม่ใหญ่ไปที่สุดแห่งธรรมจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะทำไมสามีลูกจู่ๆจึงเกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะประสาทตามมองไม่เห็นจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะหลานชายลูกจะเป็นลูกของลูกชายคนโตเขาเป็นเด็กที่น่ารักมีพระและนักปฏิบัติธรรมที่รู้จักกับลูกมาทักว่าเขาเป็นเทวดามาเกิดนะเป็นจริงไหมคะก่อนมาเกิดเขามาจากไหนคะเอาไปถามท่านดูนะเขาจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีและช่วยเหลือผู้มนุษย์โดยเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรเพราะติดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคถือท่านผูกพันกับเรื่องการรักษาโรคด้วยวิชาสายเวชจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านแต่ยังอยู่ที่เดิมจ้าคุณแม่ตายอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านเดียวกันกับพ่อได้บุญที่ทำตามประเพณีและก็ชอบช่วยเหลือผู้คนแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คนละหลังนะ หลังจากคนที่สี่เป็นมะเร็งที่หัวเข่าและถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างเพราะ

ในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ตากข้าวไว้ในลานตากวันหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งได้ไปถ่ายรถข้าวที่ตากเอาไว้จึงทำให้โกรธได้คว้าดาบฟันขาสุนัขตัวนั้นจนขาดวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าเผาตัวตายประท้วงเพราะในชาติเดียวกันนั้นเวลาโกรธใครมักจะไปจุดไฟเผายุ้งข้าวเขาบ้างเผาบ้านเรือนเขาบ้างจนเขาเดือดร้อนพังนี้ติดตัวมาทำให้กรรมดาลให้คิดเผาฆ่าตัวตายในปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นกรรมใหม่ที่ติดตัวไปอีกที่จะต้องไปฆ่าตัวตายต่อไปในอนาคตจะไปฆ่าตัวตายอีกโอ้อมิตาภะสามีลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่กับพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมพระแน่ดีสามีลูกได้เคยเป็นลูกแท้ๆของพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมแต่ท่านทั้งสองชอบไปจับปลาไข่ชาตินี้จึงทำให้ไม่มีลูก

แต่ด้วยบุญที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตจึงดึงดูดทำให้ได้กลับมาอยู่เป็นพ่อแม่ลูกกันอีกจ้าไม่ได้มีกรรมส่วนตัวหรือมีกรรมกับพ่อแม่ที่แท้จริงจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมของสามีได้เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตอีกทั้งแม่บุญธรรมของสามีในสมัยเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคนขี้เมาเจ้าชู้ใช้กรรมนี้ทำให้ได้สามีขี้เมาที่ชอบทุบตีซ้อมในปัจจุบันในช่วงแรกเป็นภาพในอดีตของแม่บุญธรรมจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อบุญธรรมของสามีพาแม่บุญธรรมของสามีหนีสามีเก่ามาจะทำให้มีวิบากกรรมอยู่บ้างที่จะทำให้สามีเก่าเขาโกรธและผูกเวรทางที่ดีต้องบอกเลิกกันให้ชัดเจนเป็นกิจลักษณะก่อนไม่งั้นเขาก็ผูกเวรถ้าแม่บุญธรรมสามีทนอยู่กับสามีเก่าที่ทำไม่ดีเช่นทุบซ้อมขี้เมาเจ้าชู้ในกรณีนี้เนี่ยถ้าจะต้องอยู่ต้องใจเย็นๆอดทนยิ้มสู้กันไปชาติหนึ่งไม่ช้าก็หมดชาติแล้วและก็มันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและติฐานจิตบุญนี้ไปดลบันดาลในจิตใจเขาดีขึ้นและเมื่อบันดาลใจเขาเปิดเข้าไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีจ้านี่ถ้าจะอยู่นะจ๊ะพ่อบุญธรรมตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องจ้ะแต่ละบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะแม่บุญธรรมตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส3อยู่ใกล้กันได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นเช่นกันจ้าพ่อแม่บุญธรรมของสามีเสียชีวิตแล้วครอบครัวของพ่อบุญธรรมของสามีต้องสูญเสียเงินกู้ไปมีใครเอาเงินมาใช้หนี้เพราะเศษกรรมในอดีตที่เคยเบี้ยวหนี้โดยได้เคยไปเป็นหนี้เขาไว้เมื่อเจ้าหนี้ตายก็เบี้ยวหนี้ไปเฉยๆเนี่ยไม่นำเงินไปใช้หนี้ลูกหลานเขาวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตามทันไหมจ๊ะพวกชอบเบี้ยวหนี้เนี่ยจะได้เคยอยู่สองห้องมาอยู่ห้องเดียวแล้วต้องมาเช่าบ้านถึงตกเป็นสมบัติของวัดพระกำลังทานบารมีในอดีตหย่อนลงอีกทั้งในอดีตเวลารับปากว่าจะทำบุญเต็มที่แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงลดลงครึ่งมาส่งผลจ้ะนี่อยากทำบุญร้อยแต่พอทำจริงๆทำ50การที่จะเอาคานของวัดและอาศัยที่ดินของวัดธรรมากินอยู่นั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรถ้าจ่ายค่าเช่าวัดตามที่ตกลงกันจ้ะนี่พอสามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ได้เป็นบริวารของหัวหน้ายักษ์ด้วยความมักโกรธตอนเป็นมนุษย์กับทำทานตามประเพณีจ้ะได้รับบุญเทติไปให้แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นบริวารเขาอยู่จ้ะแม่ของสามีตายแล้วก็เป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็ทำมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นไปคนละทางเป็นยักษ์ท่านหนึ่งเป็นเทพธิดาท่านหนึ่งโอ้บุญที่ลูกและสามีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่ญาติละโลกไปแล้วนั้นก็ทำให้ญาติที่อยู่ในภูมิที่รับได้ก็ได้รับแต่ถ้าไปมหานรกก็รับไม่ได้จ้ะสามีและลูกชอบปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์และวัดในป่าอีกทั้งชอบเดินทุรงตามป่าพระมีนิสัยใฝ่ธรรมะมาข้ามชาติทั้งคู่เลยในปัจจุบันก็มีศรัทธาเริ่มใสในข้อวัดปฏิบัติของพระป่าพระทุดงจึงได้เข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติตามท่านจ้ะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์เช่นทำบ้างไม่ทำบ้างใช่ถ้าตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญกับหมู่คณะและติดฐานจิตติดตามติดไปสร้างบารมีกับหมู่คณะก็สามารถเป็นไปได้แต่ต้องทำสม่ำเสมอจ้ะไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างนะจ๊ะ

สามีของลูกจู่ๆก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะประสาทตามองไม่เห็นเพราะกำเนิดดีเคยจับปลาขังไว้ในตุ่มปิดฝาเอาไว้เพื่อเก็บเอาไว้ฆ่ากินแต่ถึงเวลาก็จับมันมาทุบหัวฆ่ากินเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยปลาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลแม่สัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้จ้ะหลานชายลูกจะเป็นลูกของลูกชายคนโตเป็นเด็กน่ารักก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างจ้ะมีบุญบวชพระแต่ผังบวชตลอดชีวิตยังเบาบางอยู่จ้ะต้องคอยประคับประคองให้ดีจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

อนุโมทนาแล้วก็ขอบใจขอบคุณพวกเราที่มามุทิตาหลวงพ่อในวันคล้ายวันเกิดปรารถนาอยากจะเห็นหลวงพ่ออายุมั่นขวัญยืนจะได้อยู่สร้างบุญบารมีเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเราต่อไปอีกนานๆก็ขอให้มุทิตาจิตของเราที่มีต่อหลวงพ่อนี้และบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของหลวงพ่อเองที่สั่งสมมาในการบวชชาตินี้จนกระทั่งถึงวันนี้และบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ที่พวกเราทั้งหลายกับหลวงพ่อที่ได้สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมานับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนจงประมวลรวมกันเข้าได้กันให้บังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มฉ่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงย้อนกลับไปคุ้มครองป้องกันให้พวกเราทั้งหลายก็จง

0: แล้วก็ให้คุ้มครองป้องกันพวกเราให้ได้อยู่สร้างบุญสร้างบารมีตามรอยบาทรอยเท้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ
0: ที่ต้องรีบให้พรก่อนเพราะก็รู้บางท่านจะต้องรีบกลับก่อนแล้วก็พูดอะไรมักจะสั้นๆไม่ค่อยเป็นซะอีกนะก็เอาละถ้าใครมีความจำเป็นต้องกลับก่อนก็ไม่ว่ากันตามสบายแต่ท่านที่พอมีเวลาอยู่ก็ขอให้ช่วยมีดินสอมีปากกาอะไรก็ช่วยหยิบขึ้นมาด้วยเพราะว่าหนังสือที่มอบให้ไปนั่นเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านแล้วจะโน้ตจะบันทึกอะไรก็เชิญเถอะก่อนจะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็นิดหนึ่งก่อนก่อนหลวงพ่อจะบวชก็ชอบค้นคว้าตำรับตำรามาตั้งแต่เล็กจะเรียกว่าเป็นหนอนหนังสือก็ได้ทีนี้เมื่อก่อนจะบวชสักหน่อยหนึ่งก็ไปอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดวัดปากน้ำก็มีท่านสองท่านท่านให้ข้อคิดหลวงพ่อวันนั้นในเรื่องของอ่านการอ่านหนังสือในเรื่องของการค้นคว้าธรรมะท่านให้ไว้ดีมากเลยแล้วก็เลยเป็นแนวทางให้หลวงพ่อได้ใช้ค้นคว้าพระไตรปิฎกและตำรับตำรามาถึงวันนี้ก็ขอฝากไว้กับเราด้วยก่อนเลยท่านถามหลวงพ่อว่าอ๋อพระเดชพระคุณสองท่านนี้ใครคือท่านหนึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่อยู่ในวัดปากน้ำเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยของวัดปากน้ำภาษีเจริญก็จำนาพระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีกับหลวงพ่อวัดราชโอรสปัจจุบันนี้นะพระพรหมวชิรปัญญาจารย์สองท่านนี้ท่านก็ไปอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดท่านเห็นหลวงพ่อคนพระไตรปิฎกอยู่ท่านก็เลยถามแล้วท่านก็รู้ด้วยว่าหลวงพ่อเคยไปเรียนต่างประเทศมาท่านถามอย่างนี้ว่าไอ้นักเรียนนอกคนอะไรวะก็บอกคนพระไตรปิฎกเออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตรียมเทศนานเท่าไหร่นั่นนะก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเทศให้กับพวกเราให้ชาวโลกฟังนะเตรียมเทศนานเท่าไหร่ท่านใช้คำนี้หลวงพ่อก็ในฐานะที่เราก็อ่านพระไตรปิฎกมาพอสมควรแล้วก็จะตอบนึกในใจก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้วันเพ็ญกลางเดือน6ปฐมเทศนาพระธรรมจักรกลางเดือน8ก็จะตอบไปแล้วว่า2เดือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตรียมเทศ2เดือนก็ตรัสรู้กลางเดือน6ปฐมเทศนากลางเดือน8แต่เห็นถ้าท่านขึงขังเหลือเกินเลยเปลี่ยนคำตอบ6ปีครับเอ็งนับยังไงก็ออกบวชนะฮะ

เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอายุ29ตรัสรู้เมื่ออายุ35ค้นคว้าธรรมะอยู่6ปีกว่าจะตรัสรู้ก็เลยตัดสินใจตอบไปอย่างนั้นท่านก็สวนควับมาเลยเฮ้ยไอ้นักเรียนนอกถ้าเตรียมตัวเทศหกปีแล้วเทศได้ละเอียดละอออย่างนี้มันจะเกินไปโอ้ท่านใช้คำนี้พระเดชพระคุณครับงั้นนานเท่าไหร่ เอ็งอยากจะรู้ว่านานเท่าไหร่เอ็งก็ไปถามสุเมธดาบทสิวะคงจำกันได้นะสุเมธดาบทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติที่ไปเจอพระพุทธเจ้าทีปังกรชาตินั้นก็เหาะได้แล้วด้วยมาเจอเขาทำพิธีต้อนรับพระพุทธเจ้าทีปังกรอยู่ประชาชนกำลังเตรียมต้อนรับอยู่ทั้งๆตัวเองนะเป็นฤาษีเป็นดาบสเหาะมาได้ประชาชนเห็นฤาษีเหาะมาได้เฉยๆไม่เห็นพิเศษอะไรแล้วก็แค่เหาะมาได้เขาเฉยๆท่านเขาสนใจพระสัมจะต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรสุเมธดาบสก็ไม่นึกอะไรหรอกที่ว่าเขาไม่ต้องไม่ได้อัศจรรย์อะไรกับการที่ท่านสอนละสอนได้เพราะแสดงว่าพระดาบสในยุคนั้นเขาก็เหาะได้กันมีอยู่ไม่น้อยเขาจึงเฉยๆกับท่านท่านก็ไปขอร่วมทำทางกับประชาชนเหล่านั้นที่ต้อนรับพระพุทธเจ้าเทปังก่อนประชาชนเห็นท่านก็เหาะมาได้เขาก็เลยแบ่งที่ให้ทำถนนต้อนรับไอ้ที่ที่เป็นโคลนนั่นแหละเองเหาะได้เองเอาของนั้นน่ะมันยากหน่อยท่านก็รับแล้วท่านก็ตั้งใจถมถนนเตรียมให้ดีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีบังกรมาถึงท่านยังถมถนนเสร็จไม่ทันเหลือช่วงว่างพอดีประมาณลำตัวท่านนั่นแหละท่านก็เลยเอาหนังเสือซึ่งเป็นจีวรหรือผ้าห่มของพระดาบสในยุคนั้นหนังเสือปูลาดลงไปแล้วท่านก็นอน ทอดกายลงไปเลยไปเป็นสะพานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเดินไปได้เห็นพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าที่ปังกรได้เห็นฉับพันรังสีเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากก็มีใจปรารถนาว่าเราพระท่านอยากจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าที่ปังกรในภายหน้าบ้างจะได้โปรดชาวโลกในเต็มที่ให้หมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานได้เยอะๆอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรเพราะว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ชาตินี้คิดว่าตัวเองเป็นได้เพราะตัวเองก็ฝึกมาขนาดเหาะได้มาแล้วปรารถนาจะโปรดชาวโลกให้หมดกิเลสตามพระพุทธเจ้าทีปังกรด้วยแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแม้จะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ชาตินี้ได้ตั้งแต่วันนี้ก็ไม่เอาละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรและพระอรหันต์จำนวนแสนเดินผ่านร่างท่านไปนะเป็นสะพานถ้าพวกเราน่ะอย่าว่าเดินผ่านไปจำนวนแสน

โดนสัก5 คน 10 คนเหยียบตัวเองเป็นสะพานคงจมโคลนอยู่แถวนั้นนั่นแหละแต่สุเมธดาบทอย่างน้อยฉันเหาะได้มาแล้วเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์นับแสนเดินผ่านท่านไปจนพ้นพระพุทธเจ้าทีปังกรจึงพยากรณ์เลยว่าประชาชนทั้งหลายดูดาบทที่นอนทอดร่างอยู่นั่นนั่นน่ะอีก4 อสงไขยกับแสนมหากัปเบื้องหน้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับเราเพราะฉะนั้นใครที่มาต้อนรับเราในวันนี้นะตั้งใจฝึกตัวตามพระองค์ท่านตามพระอรหันต์ให้ดีจะได้หมดกิเลสในชาตินี้ แต่ที่ยังไม่หมดนั่นแหละก็อย่าเพิ่งท้อใจดูดาบทที่นอนทอดร่างอยู่นั้นก็ฝึกตัวไปตั้งแต่ชาตินี้แล้วอีก4 อสงไขยแสนมหากัปข้างหน้าไปเป็นลูกศิษย์ดาบทท่านนั้นก็แล้วกันนั่นคือคำตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเตรียมเทศนานเท่าไหร่ก็เตรียมเทศ4 อสงไขยแสนมหากัปเจ้าค่ะตรงนี้นี่เองที่นั่นแหละพระอาจารย์2 ท่านให้หลวงพ่อมาวันนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยคิดถึงขนาดนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งและยังไม่พอก็เอามานึกต่อมิหน้าล่ะมิหน้าอะไรเคยได้ยินมาแต่ต่อไม่ติดมิหน้าล่ะว่าบูรพาจารย์ทั้งหลายสั่งเอาไว้ว่าอ่านพระไตรปิฎกแล้วนั่นนะให้รู้ไว้ด้วยนะบทเทศทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นน่ะบทเทศหรือคำสอนนั้นน่ะเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่าว่าทุกประโยคมีอานิสงส์พาเราให้หมดกิเลสไปพระนิพพานได้ทุกคำพูดแม้คำสอนที่ง่ายที่สุดดูว่าตื้นๆนั่นแหละแม้ขนาดนั้นก็มีอานิสงส์ที่จะพาเราไปถึงหมดกิเลสไปถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอ่านพระไตรปิฎกแล้วอย่าดูเบานอกจากไม่ดูเบานะปู่ย่าตาทวดของเราก่อนหยิบพระไตรปิฎกขึ้นมาอ่านท่านกราบก่อนด้วยแล้วจึงหยิบขึ้นมาอ่านอ่านจบแล้วจะวางที่เดิมท่านวางเสร็จวางด้วยความเรียบร้อยดีแล้วกราบอีกครั้งหนึ่งด้วยเมื่อเด็กๆ ก็รู้ก็เห็นอย่างนี้แต่ว่าก็อ๋อโบราณเขาทำงั้นก็เรื่องของเขาเดี๋ยวนี้เราอ่านหนังสือตั้งเยอะแล้วอ่านแล้วก็วางๆก็จบกันไม่เห็นจำเป็นต้องไปกราบหนังสือแบบคนโบราณเลยแต่วันนั้นจากที่ได้ยินคำพูดนี้เองจึงต้องเอามาคิดเยอะเลยทุกคำพูดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศด้วยความระมัดระวังอันนี้โน้ตไว้แล้วก็เคยพูดไว้หลายครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วท่านบอกว่าท่านก็หาผู้ที่ท่านจะควรจะเคารพกราบไหว้แต่หาใครไม่เจอไม่มีใครมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเสมอท่านท
ทั้งมนุษย์และเทวดา

ดาทั้งพรหมอรูปพรหมไม่มีเลยแล้วท่านจะเคารพใครท่านก็เลยเคารพธรรมที่ท่านปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติจนกระทั่งค้นพบธรรมะหรือดวงธรรมภายในตัวของพระองค์ท่านอ๋อท่านเคารพธรรมเป็นชีวิตจิตใจยังไม่พอท่านบอกอีกด้วยแม้เวลาที่ท่านจะเทศท่านก็เทศด้วยความเคารพเคารพธรรมที่ท่านค้นพบที่ท่านปฏิบัติเคารพเป็นอย่างมากเลยเทศด้วยความระมัดระวังเคารพเทศด้วยการความระมัดระวังท่านทำยังไงท่านอุปมาเอาไว้ราชสีจะตะปบช้างเอามากินก็ตะปบด้วยความระวังอย่าให้ช้างหลุดหลุดกรงเล็บไปได้ถ้าหลุดกรงเล็บไปได้แล้วช้างมันก็จะเยาะเย้ยเอาแม้จะเสือแม้จะหมีมันก็จะหัวเราะเยาะเอาด้วยว่าโถเอ้ยราชสีห์แค่เนี้ยเหรอตะปบช้างยังไม่อยู่พวกมันยังตะปบอยู่แม้แต่จะตะปบกระต่ายตัวเล็กๆชาติราชสีห์ก็ตะปบด้วยความระมัดระวังถ้ากระต่ายมันหลุดไปได้แล้วก็อย่าว่าเสือสิงกระทิงแรดมันจะหัวเราะเอาหมาแมวมันก็จะหัวเราะเอาเพราะฉะนั้นราชสีห์จะตะปบช้างเอามากินตะปบแมวตะปบกระต่ายเอามากินก็ตะปบด้วยความระมัดระวังฉันใดพระองค์จะเทศแต่ละครั้งจะเทศให้กษัตริย์จะเทศให้นักปราชญ์บัณฑิตแม้จะเทศให้ขอทานก็เทศด้วยความระมัดระวังเพราะเคารพในธรรมตรงนี้นี่เองทำให้หลวงพ่อต้องย้อนกลับมาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกและเหตุนี้เมื่อมาบวชการเทศแต่ละครั้งก็นึกถึงพุทธพจน์ที่ตรัสเอาไว้แล้วก็นึกถึงพระอาจารย์สองท่านที่ท่านเตือนเอาไว้ว่านี่พระพุทธเจ้านะเตรียมเทศนะสองสี่อสงไขยแสนมหากัปแล้วเราจะมาเทศให้ญาติโยมเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมะของเราเองไปเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาขยายความแล้วมาแจกพวกเราจะมาทำมักง่ายนี่เดี๋ยวจะเสียธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเสียก็เลยต้องค้นแล้วค้นอีกก่อนจะเทศทุกครั้งไปอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะว่าพระพุทธเจ้านะเตรียมเทศนะสี่อสงไขยกระแสนมหากัปนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะเตือนลูกเตือนหลานเตือนลูกศิษย์เตือนบริวารของเราแล้วเขาไม่ฟังหรือเขาฟังไม่รู้เรื่องอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษว่าลูกหลานที่มันไม่ฟังเพราะมันดื้อแต่โทษว่าเราน่ะหนึ่งยังฝึกตัวมาดีไม่พอสองถึงฝึกตัวมาดีพอจะเป็นตัวอย่างได้แต่ความสามารถในการเทศในการถ่ายทอดไม่พอถ้าคิดอย่างนี้เราจะได้ไปปรับปรุงตัวเองต่อถ้าไปคิดว่าไอ้นี่มันดื้อเราจะไม่ได้ปรับปรุงตัวเราให้มันดีขึ้นแล้วก็ไอ้ลูกหลานลูกศิษย์ลูกน้องของเราก็เรานี่มันก็จะห่างกันไปทุกวันอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วย

ถ้าคิดว่าเราเนี่ยยังเป็นต้นแบบให้เขาดูไม่ได้ความสามารถในการบรรยายในการอธิบายดีไม่พอเราจะได้ฝึกตัวของเราเองต่อไปนี่พูดในฐานะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเอาไว้ว่าหน้าที่ชาวพุทธมีสี่ข้อช่วยโน้ตไว้ด้วยพระองค์ว่ายังไงไม่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาประกาศตัวเป็นชาวพุทธแล้วเรามีหน้าที่อยู่เหมือนกันหมดเลยสี่ข้อหนึ่งศึกษาธรรมศึกษาธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละสองศึกษาแล้วต้องเอามาปฏิบัติถ้าไม่งั้นก็เป็นแค่นักท่องเท่านั้นเองหนึ่งศึกษาธรรมสองศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติจนช่ำชองแล้วสามเอาไปเผยแผ่ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคำสอนมันจะด้วนเสียเผยแผ่แล้วให้ชาวโลกรู้เขาจะได้รับประโยชน์ตามเราแต่ยังไม่จบและคราวพระศาสนามีภัยนะต้องลุกขึ้นมาปกป้องธรรมอีกด้วยมีด้วยแล้วพระพุทธศาสนาจะประสบภัยมีดินฟ้าอากาศแปรปรวนดินฟ้าอากาศแปรปรวนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำวัดวาอารามเสียหายพระสงฆ์องค์เนรไม่มีที่อยู่นี่เดี๋ยวธรรมะพระพุทธเจ้าก็จะสูญไปเพราะไม่มีที่จะประดิษฐานอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ไปปกป้องด้วยไปซ่อมแซมวัดวาอารามซะให้ดีพระเนนได้อยู่สบายธรรมะยังมีที่ประกาศต่อไปโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโควิดระบาดพระเนนเดือดร้อนเราดูแลตัวเองยังไงรักษาชีวิตเราไงช่วยไปดูพระเนนอย่างนั้นด้วยนี้ก็จัดเป็นการปกป้องธรรมอย่างหนึ่งคนภัยคนผ่านรุกรานวัดอย่าทิ้งวัดลุกขึ้นมารักษาวัดของเรารักษาพระเนนเอาไว้ให้ดีเราจะได้มีพระพุทธศาสนามีธรรมะให้คุ้มครองโลกอีกต่อไปมีเดี๋ยวมีคนจะมารุกรานวัดมีบางวัดก็โดนกองทัพมาล้อมเป็นเดือนก็มีไม่รู้วัดไหนมั่งก็ไม่รู้แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ชาวพุทธมีสี่ประการหนึ่งศึกษาธรรมสองปฏิบัติธรรมสามเผยแผ่ธรรมสี่ปกป้องธรรมหน้าที่ของทุกคนที่ประกาศตัวว่าฉันเป็นชาวพุทธเมื่อไรหน้าที่สี่ข้อนี้ต้องอยู่ในใจแต่ว่าชาวพุทธส่วนมากก็ไม่ค่อยจะอ่านพระไตรปิฎกอีกไม่ได้อ่านก็ไปฟังเทศฟังเทศก็ไม่อยากฟังอีกก็ไม่รู้ละเขียนหนังสือเล่มนี้ให้มอบให้แล้วจะอ่านหรือเปล่าหรือไปโยนทิ้งก็ไม่รู้แหละก็ฝากด้วยทุกคนมีหน้าที่สี่ประการก็ขอให้ทำหน้าที่สี่ประการให้ครบด้วยนะนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเมื่อหลวงพ่อมาบวชได้ประมาณสักยังไม่ถึงเดือนดีคุณยายก็บอกท่านทัตตะถึงเวลาที่ท่านต้องเทศแล้วอย่าให้พระยังไม่ได้เรียนเลยว่าเรื่องที่ควรเทศคือเรื่องอะไรวิธีเทศที่เหมาะสมเป็นยังไงยังไม่ได้เรียนเพิ่งบวชยังไม่ถึงเดือนเนี่ยยายตอบฟังคำพูดคุณยายให้ดีเรื่องที่จะเทศจะไปยากอะไรโอ้คุณยายอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่สอนหลวงพ่อว่าเรื่องที่จะเทศจะไปยากอะไรถามตัวเองสิตั้งแต่

ท่านเจอยายนะจนกระทั่งมาบวชเนี่ยท่านแก้ไขนิสัยของตัวเองอะไรได้บ้างมีไหมมียายถ้ายังแก้ไขนิสัยไม่ดีตัวเองไม่ได้แล้วก็ยายคงไม่ให้บวชนะเนี่ยเออนั่นแหละแก้ไขนิสัยไม่ดีตัวเองอะไรก็เราแก้มาได้แล้วนะก็เอาเรื่องนั้นมาเล่าให้เขาฟังมันจะได้เป็นประโยชน์ของเขาต่อไปยายนิสัยไม่ดีของพระมันก็ไม่ได้เหมือนกับนิสัยไม่ดีของคนอื่นนี่แล้วเขาจะไปได้ประโยชน์อะไรได้สิคุณได้ยังไงเลยยายไม่ที่ถามนี่ไม่ใช่เถียงแต่อยากจะรู้ถามยายด้วยความเคารพเออมันจะได้ประโยชน์ยังไงเลยยายยายตอบเลยและนี่เป็นถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยจำเอาไว้ด้วยยายบอกว่ายายระลึกชาติไปดูแล้วเมื่อพันปีที่แล้วนะคนที่นิสัยไม่ดีที่มีอยู่ในโลกนี้จะมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ตลอดพันปีที่ผ่านมานิสัยไม่ดีของแต่ละคนล้วนจากเกิดจากโลภโกรธหลงทั้งสิ้นยังไม่พอแม้ปัจจุบันนี้คนจะมีกี่พันกี่หมื่นล้านก็แล้วแต่นิสัยที่ไม่ดีของแต่ละคนเกิดจากโลภโกรธหลงด้วยกันทุกคนเลยไม่มีเว้นสักคนเดียวยังไม่พอยายก็นั่งเข้าที่ตรวจแล้วว่าพันปีข้างหน้านิสัยไม่ดีของคนทั้งโลกในพันปีข้างหน้ามันจะเป็นเพราะอะไรตรวจแล้วไม่ดีเพราะโลภโกรธหลงทั้งสิ้นเลยไม่ได้อย่างอื่นเลยเชียวเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะแก้นิสัยไม่ดีของเขาก็ต้องแก้โลภโกรธหลงในตัวเขานั่นแหละในเมื่อเราก็แก้โลภโกรธหลงของเรามาได้ระดับหนึ่งแล้วเล่าให้เขาฟังเถอะเขาได้ประโยชน์แน่เพราะมันจะต้องไปทำเป็นเรื่องเดียวกันเออบุญของเราที่ได้ยินอย่างนี้จากยายหลวงพ่อก่อนบวชอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้วก่อนบวชแต่ว่าไม่เคยได้ยินประโยคเหล่านี้เลยเป็นบุญที่ยายมาสรุปให้วันนี้ก็ฝากไว้กับเราด้วยเพราะเราก็มีลูกมีหลานมีญาติมีเพื่อนมีบริวารเราเองก็จะต้องเข้าใจว่าไอ้นิสัยไม่ดีที่มีอยู่ทั้งหมดนั่นน่ะมันเกิดจากโลภโกรธหลงของเราเรื่องรักมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องกับเราในลักษณะไหนน่ะเตือนเขาได้แล้วก็นี่เองกับข้าก็เหมือนกันนะมีโลภโกรธหลงอยู่มาถึงยังอยู่เดี๋ยวนี้ยังเหาะไปไม่ได้เนี่ยถือเป็นหลักให้ดีเพราะฉะนั้นวันหลังจะอบรมใครจะเตือนใครก็ให้รู้ไว้ว่าอยู่บนฐานของโลภโกรธหลงด้วยกันทั้งสิ้นแต่นั่นแหละฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่หลวงพ่อก็ตื้อเหมือนกันนะเออเราจะไปพูดไปอธิบายยังไงพอดีหลวงพ่อธรรมชโยเข้ามาพอดีท่านได้ยินเรื่องนี้เข้าท่านเลยพูดเสริมคุณยายท่านก็บอกท่านทัตตะจำได้ไหมเมื่อสมัยเราเป็นนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมเวลาเราเรียนวิชาวาดเขียนกันวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีแม่สีที่ใช้ระบายนะเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละมีอยู่สามสีสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินไม่ใช่เหลืองแดงส้มอย่างปัจจุบัน

วันนี้นะสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินแล้วเราก็ผสมสีกันแล้วเราก็ระบายทุกคนในห้องเรียนแม้ระบายพร้อมๆกันใช้แม่สีก้อนเดียวกันระบายผสมออกมาแล้วสีไม่เคยซ้ำกันเลยหลวงพ่อทัตนะหลวงพ่อธรรมชโยก็อธิบายสั้นๆอย่างนี้ก็เห็นภาพชัดขึ้นและจากนั้นนั่นเองนั่นแหละก็ค่อยๆมานึกอีกนั่นแหละทบทวนแล้วนิสัยเกิดที่ไหนนึกไม่ออก

เพราะจะต้องยายบอกแล้วถึงเวลาเทศก็จะเล่าให้เขาฟังว่านิสัยไม่ดีของเราแก้มายังไงมันก็ต้องให้รู้สินิสัยไม่ดีมันเกิดที่ไหนทบทวนอยู่เป็นปีถึงได้มาได้เรื่องอะไรได้เรื่องห้าห้องชีวิตมาว่านิสัยไม่ดีแต่ละอย่างก็ไอเรื่องไม่ดีที่เราทำซ้ำๆมาละแล้วมันจะซ้ำที่ไหนเราก็วันหนึ่งเรามาออกจะมาจากไหนมั้งล่ะตื่นเช้าก็ออกจากห้องนอนออกแล้วมันจะไปไหนโอ้ไหนก็ไม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนได้มาสองห้องออกจากห้องน้ำแล้วไปไหนมันก็ชักใจหิวนะออกเข้าห้องครัวได้มาสามห้องกินเสร็จแล้วไปไหนแล้วเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็คงจะต้องแต่งตัวถ้าเป็นเด็กก็แต่งตัวผู้ใหญ่ก็แต่งตัวแบบผู้ใหญ่งั้นไปที่ห้องแต่งตัวไอ้ห้องแต่งตัวใครรวยก็มีเป็นห้องใครจนก็มีเหมือนกันละห้องแต่งตัวมีอะไรมีกระจกแขวนอยู่ข้างฝาน่ะบานนึงนั่นแหละห้องแต่งตัวจากห้องแต่งตัวไปไหนเด็กก็ไปโรงเรียนผู้ใหญ่ก็ไปทำงานตกลงนี่คนเรานี่มันมีห้าห้องนะเนี่ยเพราะจากห้องทำงานเสร็จแล้วจะไปไหนทำงานเสร็จก็ต้องกลับบ้านเพราะกลับบ้านจะไปไหนล่ะก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนไปห้องแต่งตัวเปลี่ยนแล้วจะไปไหนจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวก็เข้าห้องครัวมันหิวเข้าห้องครัวเสร็จไปไหนเดี๋ยวก็ต้องไปอาบน้ำอาบท่าอาบน้ำเสร็จแล้วไปไหนก็นอนฮะตกลงชีวิตคนนิสัยที่เกิดแรงที่เกิดมีอยู่ห้าห้องชีวิตก็ได้ห้าห้องชีวิตไปเทศอยู่หลายปีเหมือนกันนั่นแหละจะแก้นิสัยนะไปแก้นิสัยที่ห้าห้องแล้วหลวงพ่อเองก็ได้อย่างนี้มาไม่ได้เก่งอะไรแล้วจากนั้นก็ค่อยๆได้มาเป็นความดีสากลห้าเป็นอะไรต่อมิอะไรเอามาฝากพวกเราก็เกิดจากการที่เคารพในธรรมที่พุทธองค์ตรัสเอาไว้นั่นแหละราชสีจะตะปบเหยื่ออย่าให้หลุดจะตะปบช้างอย่าให้ช้างหลุดตะปบกระต่ายอย่าให้กระต่ายหลุดพุทธองค์ยังเคารพธรรมอย่างนั้นแล้วเราไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องให้ได้อะไรมาละไม่อย่างนั้นเราจะทำธรรมะของพุทธองค์เสียไปหลวงพ่อก็มีพื้นมาอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นหนังสือที่อยู่ในมือของเราขณะนี้ก็เขียนด้วยความระมัดระวังกลัวว่าถ้าพลาดแล้วก็เดี๋ยวตัวเองนั่นแหละจะตกนรกจากการที่หนึ่งเดี๋ยวตัวเองจะตกนรกและสองจากที่ฟังคุณยายเทศวันนั้นก็เลยได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นจะได้ยังไงก็ไม่รู้ท่านมหาท่านเรียนได้มาประโยคหลายประโยคกันได้กี่ประโยคท่านก็คงได้ของท่านแบบของท่านแต่หลวงพ่อยังไม่ได้สักประโยคนึงพระบวชได้ยังไม่ถึงเดือนที่ได้คือการเทศทุกครั้งมุ่งประเด็นให้เขาสามารถเอาไปดับนิสัยแก้นิสัยให้ได้ไม่ใช่เอาไปฟังเพราะเอาไปพูดต่อแต่ให้เอาไปดัดนิสัยขออภัยดีแล้วก็ไปเพิ่มนิสัยดีๆขึ้นให้เยอะขึ้นแต่ไอ้ไม่ดีนะเขาเรียกเอาไปดัดสันดานได้แล้วเอาไปดัดสันดานด้วยวันนั้นฟังคุณยายแล้วก็ได้มาอย่างนี้เทศเพื่อดัดสันดานเนาะไม่ใช่เทศเพื่อเอาไปเพราะไปฟังไปคุยไปโม้กันได้แล้วเอาไปดัดสันดานด้วยด้วยเหตุนี้ถ้าใครย้อนไปดูไม่ต้อง

บ้างนั่นแหละมงคลชีวิตที่เทศมาตั้งแต่เดือนแรกก็เริ่มเทศมงคลชีวิตและเพื่อไม่ประมาทหลวงพ่อเทศมงคลชีวิตนานเท่าไหร่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่12ปีไม่เทศเรื่องอื่นเทศเฉพาะมงคล38นั่นแหละครบ12ปีแล้วค่อยสรุปบทเทศเป็นหมวดอยู่ก็ไปเปิดฟังเอาเองก็แล้วกันอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะเกรงว่าตัวเองจะเป็นผู้ประมาทในธรรมแล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้ครบอย่างที่คุณยายเตือนว่าไอ้ที่เทศน่ะต้องเอาไปแก้นิสัยมีประโยชน์ที่ว่าเอาไปแก้ไปดัดสันดานตัวเองให้ได้นะต่อมาอยู่ประมาณทักพรรษาที่7ที่8มีลูกศิษย์หลวงปู่ท่านหนึ่งเป็นลูกศิษย์คุณยายเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมในการสนทนาธรรมกับลูกศิษย์หลวงปู่ท่านนั้นก็บอกเคยฟังหลวงปู่ของเราเทศเอาไว้หลวงปู่เทศกับพระทั้งหลายว่าจำไว้นะเวลาเทศนะมีคนมาเป็นร้อยเป็นพันเต็มศาลานะเขาดีใจที่การเทศของเรานี้เป็นประโยชน์แต่ถ้ามาเขาเป็นเพียงห้าเพียงสิบก็ต้องให้ดีใจนะว่ามาวันนี้มาน้อยดีแล้วจะเทศให้มันละเอียดเลยแล้วใครสงสัยอะไรจะได้มีโอกาสสักถามไม่ใช่มาน้อยแล้วเลยหยุดเทศเลยอย่าทำนะแม้มาคนเดียวก็ต้องเทศให้เขาฟังให้เต็มที่เทศด้วยความเคารพธรรมและหลวงปู่อย่างสั่งด้วยแล้วถ้าไม่มีใครมานะเองดีใจด้วยวันนี้จะเทศตัวเองให้จังหนับเลยอ๋อไม่ใช่ไม่มีใครมาฟังเทศข้าพเจ้าเลยนอนเลยหลวงปู่บอกว่าไม่ใช่เทศตัวเองนะเทศใครไม่ยากเท่าเทศตัวเองหลวงปู่เตือนเอาไว้อย่างนี้ก็คงต้องฝากพวกเราไว้ว่าอย่างนี้นะ

ภัยไข้เจ็บระบาดมั่งในสิ่งเหล่านี้ทำให้ย่ำแย่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องสะดุดใจมากก็คือพม่าเราก็บ้านก็ติดกันอยู่แค่นี้พม่ามันรบกันเองซะอีกทั้งที่เป็นชาวพุทธด้วยกันแล้วทำไมไทยนะเมื่อก่อนก็มีชนเผ่าต่างๆไม่น้อยกว่าพม่าแต่ชนเผ่าต่างๆในประเทศไทยละลายไปหมดละกลายเป็นคนไทยทั้งประเทศแต่ของพม่านี่สร้างชาติมาก็พร้อมๆกันแต่ชนเผ่าเขาไม่ละลายก็เลยต้องรบกันเองอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีความเป็นห่วงเพราะยังไงก็เป็นเมืองพุทธด้วยกันก็ได้ซักถามสารพัดเรื่องกับพระเมียนมาที่นั่นและมาเยี่ยมคุ้นเคยกันอยู่ก็เลยสรุปได้ความว่าชนเผ่าของพม่าเขาเมียนมาเขาตั้งแต่โบราณมียังไงก็ยังเป็นชนเผ่าต่างเผ่ากันอยู่อย่างนั้นก็เลยยังโดนยุโดนแย่เขาหน่อยก็เลยรบกันอยู่นี่คำถามก็เกิดกับหลวงพ่อว่าแล้วปู่ย่าตาทวดของเราในประเทศไทยชนเผ่าก็มีไม่น้อยกว่าพม่าหรอกแล้วทำไมมันละลายหายไปไหนต้องค้นเพราะว่าเผื่อจะได้อะไรดีๆมาแล้วจะได้เข้าใจว่าปู่ย่าตาทวดของเรานะสร้างบ้านสร้างเมืองมาเนี่ยเขามีหลักมีเกณฑ์ยังไงละลายชนเผ่ายังไงเราจึงไม่ต้องรบกันก็เลยได้มาปู่ย่าตาทวดสร้างประเทศมานี่มีคำที่ใช้อยู่สองคำที่คนไทยวันนี้ไม่สนใจเท่าที่ควรจะเป็นจึงต้องหยิบเรื่องนี้มาก็ช่วยเปิดไปที่หน้าสิบก็แล้วกันเปิดเดี๋ยวนี้ล่ะปู่ย่าตาทวดของเราสร้างประเทศสร้างชาติไทยขึ้นมาด้วยคำง่ายๆคำว่าประชาชนกับคำว่าพลเมืองประชาชนคือใครก็ทุกคนนะที่มีชื่ออยู่ในสัมมโนครัวของประเทศมีบัตรประชาชนด้วยนั่นแหละนั่นนะประชาชนแล้วพลเมืองล่ะพลเมืองพลมาจากคำว่าพละแปลว่ากำลังเพราะฉะนั้นพลเมืองคือกำลังของเมืองใครเราเป็นกำลังของเมืองอะไรกำลังของเมืองปู่ย่าตาทวดก่อนจะรับพุทธศาสนาเข้ามายังไม่มีพุทธศาสนานะต่างคนก็ต่างนับถือผีนับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ให้วุ่นไปหมดแต่ว่าพอมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนาแล้วท่านก็เลยได้หลักพลเมืองคือใครมหาทั้งหลายนั้นเราที่เรียนหนังสือกันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมัยหลวงพ่อยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่หลักสูตรนี้กระทรวงศึกษามีกำหนดเอาไว้ให้หลวงพ่อท่องได้แล้วตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมคือหลักสูตรหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมวันนี้หน้าที่พลเมืองไม่มีเรียนถูกตัดทิ้งออกไปศีลธรรมก็ไม่ได้เรียนแม้พุทธประวัติก็ไม่มีเรียนตกลงเกิดมาเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองเป็นอะไรบ้านเมืองมันจึงวุ่นอยู่อย่างที่เห็นนี่ก็ช่วยเปิดไปที่หน้า12ด้วยเปิดเดี๋ยวนี้ล่ะพ
คนละเมืองคือกำลังของเมืองใครล่ะคือกำลังของเมืองอ๋อที่หน้า12ให้ไว้แล้วนั่นแหละคนที่จะมีกำลังพัฒนาบ้านเมืองได้นะพุทธองค์ทรงเรียกว่ามิตรแท้ซึ่งมีอยู่4ประเภทด้วยกันหนึ่งมิตรมีอุปการะสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุข 3 มิตรและประโยชน์4 มิตรมีความรักใคร่เพราะว่าถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันไม่เป็นมิตรแล้วไม่รักกันนั่นน่ะมันรวมประเทศไม่ได้พอรักกันแล้วมันก็เป็นกำลังช่วยกันก่อร่างสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาได้นะมิตรมีอุปการะช่วยกันสร้างประเทศไทยสร้างเมืองไทยขึ้นมาซึ่งตรงกันข้าม อะไรนะอ๋อไอ้มิตรเทียมไอ้นี่นะทำให้บ้านเมืองย่อนกำลังนะมิตรเทียมมีใครบ้างล่ะ1 มิตรปอกลอกอ๋อคบกระใครแล้วมันจะเอาเปรียบเขาทั้งนั้นนะ2 มิตรดีแต่พูดคบแต่ใครนะมันก็ดีแต่พูดเชื่อไม่ได้หรอกอยู่ต่อหน้ามามีอะไรข้างหน้าเดือดร้อนแล้วบอกนะ พอบอกมันแต่ละทีมันไม่เคยว่างสักทีหนึ่งมันดีแต่พูดนั่นแหละ3 มิตรช่างประจบมิตรสอพลอและ4 มิตรชวนชิบหายอ๋อมีด้วยนี่คำนี้พุทธองค์ให้นะไม่ใช่หลวงพ่อให้นะเนี่ยมีไอ้ตัวชิบหายด้วยนั่นนี่ของพุทธองค์เพราะฉะนั้น ถ้าหลวงพ่อใช้คำนี้ชิบหายแล้วก็ไม่ใช่หยาบนะคำพุทธองค์นะดูไว้ด้วยอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าปล่อยผ่านแล้วจะไม่ได้อะไร

ก็ช่วยดูนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศแล้วก็ต้องการให้ผู้ที่ฟังนะมีบทฝึกด้วยเอาไปส่องดูตัวเองเป็นไงล่ะมิตรปอกลอกดูซะมีนิสัยติดตัวไปสี่อย่างความประพฤติติดตัวสี่อย่างหนึ่งคบกับใครก็คิดแต่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยคิดเอาให้มากสามตนมีภัยจึงช่วยทำกิจเพื่อนสี่คบเพราะเห็นประโยชน์เฉพาะหน้ามันถึงได้คบเรามันไม่ดี

ถ้ามองแค่นี้ยังไม่ได้อะไรถ้าจะให้ได้ถามตัวเองเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เฮ้ยณวินาทีนี้เรายังมีเชื้อมิตรปอกลอกอยู่ในตัวสักเท่าไหร่หลงเหลืออยู่เท่าไหร่วะถ้าอ่านแล้วย้อนกลับมาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะได้แก้ไขตัวเองอีกเยอะไอ้มิตรปอกลอกมันตรงข้ามอะไรอ๋อมิตรมีอุปการะทางขวามือนั่น

มีภัยสี่ออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่เพื่อนเอ่ยปากขอซะอีกแหมถ้าเราได้เพื่อนนี้ก็ดีสินะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นถามวันเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยเป็นมิตรมีอุปการะไอ้สี่ข้ออย่างเนี้ยกับเพื่อนคนไหนมั่งไหมถามตรงนี้ก่อนถามตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปหาในคนอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนหาว่าในตัวเราเองนะมันมีอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวมีเรื่องปรับปรุงตัวอีกเยอะนี้คือวิธีอ่านพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อได้ตั้งแต่วันที่พระอาจารย์สองท่านเตือนหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าน่ะเตรียมเทศนานเท่าไหร่จากครั้งนั้นน่ะไม่ว่าอ่านเรื่องอะไรเฮ้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมีอยู่กับเราเยอะขนาดไหนน้อยมากน้อยขนาดไหนแล้วไอ้เรื่องดีๆน่ะมีมากน้อยขนาดไหนเอามาเทียบทุกทีแล้วมักจะหนาวทุกทีเลยมีเรื่องแก้ไขตลอดทางนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อคิดนี่ คือการฟังเทศนี่คือการอ่านพระไตรปิฎกอ่านธรรมะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นั่นแหละไปตรวจดูเอาเองก็แล้วกันว่าเชื้อมิตรเทียมสี่ประเภทนะแต่ละประเภทมีนิสัยไม่เข้าท่านะอย่างละสิ

มีแสนวิเศษนะอีกตะแกรงใบหนึ่งก็มี16รูเหมือนกันเอามันร่อนตัวเองช่วยมันร่อนได้เถอะแล้วเราก็จะพบว่าอ๋อปู่ย่าตาทวดของเรามีหลักในการสร้างชาติมาอย่างนี้เองให้แต่ละคนนั่นแหละเอาตะแกรงร่อนตัวเองร่อนแล้วจะพบว่าคำว่าประชาชนก็คือมิตรเทียมและมิตรแท้ปนกันไปและความเป็นมิตรเทียมมิตรแท้ในตัวของเราน่ะไปร่อนดูเหอะมีทั้งสองอย่างเลยเพียงแต่ว่าไอ้ที่เข้าวัดมาเนี่ยเพราะมีเชื้อมิตรแท้มากกว่ามิตรเทียมเราจึงได้มาประชุมกันพร้อมกันอยู่วันนี้แต่อย่าหลงตัวเองว่ามิตรเทียมนะหมดไปแล้วนะอย่าล้อเล่นนะนี่บวชมา50กว่าพรรษาแล้วนะ

ให้เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไว้ด้วยแต่ก็ไม่รู้ยังไงแล้วมาถูกตัดออกไปด้วนไปทีละนิดทีละหน่อยจนทั้งวันนี้ลูกหลานไม่รู้แล้วหน้าที่พลเมืองคืออะไรมิตรแท้คืออะไรมิตรเทียมคืออะไรบางคนเคยถามว่าเออนะมิตรแท้นะถึงกับยอมสละชีวิตแทนเพื่อนได้เนี่ยนั่นละมิตรแท้ถามว่า ตัวเองเคยคิดจะสละชีวิตแทนใครบ้างไหมเงียบเอาหน้าแทนคนอื่นจะไว้แทนพี่แทนน้องอะมีไหมยังไม่เคยก็ขนาดพี่น้องเองยังไม่คิดแทนกันด้วยชีวิตแล้วเองจะไปหาเพื่อนแท้จากไหนอย่างนี้ยกไว้เคยคิดไหมว่าจะสละชีวิตแทนพ่อแทนแม่หลายคนก็ยังจะตอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำเออ คิดนี่ไม่คิดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอย่าหวังเลยว่าใครที่จะคิดสร้างให้ประเทศไทยนี่ก้าวหน้าจริงๆน่ะมันจะหายากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเพียงแค่ธรรมะบทตื้นๆเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมเนี่ยอย่าดูเบาและปู่ย่าตาทวดเราไม่ดูเบานี่เอง จึงสร้างชาติมาด้วยวิธีง่ายๆให้หลักไว้เองต้องเป็นมิตรแท้เอากันแค่นี้ทำไมบอกว่าต้องใช้แค่นี้เพราะย้อนกลับไปประเทศไทยเพิ่งมีโรงเรียนจริงๆเนี่ยเริ่มมีโรงเรียนในประเทศไทยจริงๆสมัยรัชกาลที่ห้าก่อนหน้านั้นไม่มีครับ แล้วก่อนหน้านั้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาแล้วปู่ย่าตาทวดสร้างประเทศมายังไงหนังสือไม่มีอ่านเพราะถึงมีก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วเขาสร้างชาติมาได้ยังไงสิ่งเหล่านี้ไม่หยุดคิดจะไม่เห็นภูมิปัญญาของปู่ย่าตาทวดนี่ผม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะของอร่อยบนโลกใบนี้มีมากมายหลายอย่างแล้วก็มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกซึ่งรสชาติของมันก็ดึงดูดให้ผู้คนเที่ยวเสาะแสวงหาไปลองลิ้มชิมรสกันบางคนได้ลองแล้วก็ติดอกติดใจจนต้องกลับไปกินอีกอย่างไม่รู้จักเบื่อถึงไกลแค่ไหนก็ต้องไปกินให้ได้อาหารอร่อยกินแล้วก็อิ่มแค่มื้อนั้นประเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วก็อยากจะกินอีกวนเวียนอยู่แบบนี้เราเองก็ตกอยู่ในวัฏจักรนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์หลงไปติดในรสชาติยังมีอีกหลายสิ่งที่หลอกล่อให้เราไปติดในรสทั้งที่จริงแล้วเราควรจะได้ลิ้มรสที่เลิศที่สุดนั่นก็คือรสแห่งธรรมจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งมีรสมีชาติทำให้มนุษย์ตรึงติดเอาไว้เมื่อมาเทียบกับรสชาติในการเข้าถึงธรรมแค่ธรรมเบื้องต้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เลิศประเสริฐกว่าแล้วยิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะก็ยิ่งเพิ่มพูนทับทวีขึ้นไปยิ่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดยิ่งมีรสมีชาติหนักเข้าไปอีกเข้าถึงกายทิพย์พรหมอรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมมีรสมีชาติเลิศขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเถาปิ่นโตหลายๆชั้นเปิดชั้นแรกมีอาหารว่าอร่อยแล้ว

ยกชั้นแรกออกไปชิมชั้นที่สองอร่อยเพิ่มขึ้นยกชั้นที่สองออกไปชิมชั้นที่สามอร่อยหนักเข้าไปอีกนี่ตั้ง18ชั้นรสชาติก็จะยิ่งอร่อยขนาดไหนยิ่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมก็จะอุทานเหมือนพระมหากัปปินะโอ้สุขจังเลยคือพึงพอใจจังเลยชอบจังเลยนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องทำให้ได้ในชีวิตนี้ไม่ได้ก็ยอมตายละสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายมันต้องตายกันอยู่แล้วก็ต้องทำกันไปก่อนที่เราจะตายต้องไปชิมรสชาติของธรรมกายซะก่อนว่ามีรสมีชาติเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่อยากยังได้เมตตาแนะนำเพิ่มเติมว่าการที่เราจะได้ลิ้มรสที่เลิศที่สุดนั่นคือรสแห่งธรรมนี้เราต้องบริหารเวลาให้เป็นจะดูหนังดูละครหรือดูข้อมูลข่าวสารก็ต้องเลือกสรรเฉพาะที่จำเป็นต้องรู้หรือควรรู้อะไรไม่ควรรู้ก็ให้ผ่านไปเราต้องบริหารเวลาของชีวิตที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ให้เป็นดังนั้นเราต้องจัดสรรเวลามาปฏิบัติธรรมหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งจะทำให้เราได้รู้จักกับรสแห่งธรรมที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตน

ไตรแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีทำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำ

ข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง

ประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาๆ สบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านทานมดีผู้ให้ปัจจัย4แก่พวก

0: ับ
1: สารายานุกิสายัง
0: ในคิดดีสาร
1: ทักทินายานุกิสายัง
0: ในคิดโหระดี

0: ขึ้นไปจนถึงท้องพระเวฬุวันที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระเวจีมหานรก
1: มัตตาจักรวาล
0: ในจักรวาลโดยรอบ

0: มหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้น

การทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะและตลอดช่วงเวลานี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ครับเช่นเคยครับกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารให้ท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนนั่นเองครับ
1: ใช่ไม่ว่าใครจะเปลี่ยนใจแต่ใจเราอย่าเปลี่ยนแปลงนะต้องยึดมั่นคงมั่นไว
0: ้คม
1: นะในความศรัทธาเชื่อถือเชื่อมั่นในบุญบาปเนาะที่ต้องทำ
0: ขออีกรอบได้ไหมฮะ
1: ไม่ว่าใครจะเปลี่ยนใจแต่ใจเราห้ามเปลี่ยนแปลง
0: เพราะถ้าเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็จะถูกแทงที่มหานรกได้เพราะกิเลสภายในใจนี่มันสามารถโอ้โหเป็นส
1: ิ่
0: งที่เผ็ดร้อนทีเดียวนะ
1: ถ้าไม่เจอเนี่ยถ้าอย่าต้องให้ใช้คำว่ารู้งี
0: ้รู้อย่างนี
1: ้รู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ทันแล้วนะคะ ก
0: ่
1: อนที่จะไปร่วมกันสร้างบารมีในการถวายพระทหารนะคะก็มีเรื่องราวดีๆในสมัยพุทธกาลจากพระไตรปิฎกค่ะมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องของหญิงงามเมืองผู้มีใจงามค่ะก็ย้อนไปเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมานี้นะคะในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะค่ะในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์มีอายุถึง 20,000 ปีดีมั้ยจะพูดถึงว่าก็ดีนะมีเวลาสร้างบารมีเยอะสำหร
0: ับ
1: คนที่เน
0: า
1: ะใช่แต่ว่าถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคะ

0: พระเถรีองค์นี้เนี่ยเกิดในเรือนที่มีสกุลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งภายหลังที่พระกัสสปะทศพลเนี่ยท่านได้ประกาศพระศาสนาเนี่ยก็ไปยังแว่นแคว้นต่างๆทั่วชมพูทวีปค่ะทำให้เกิดพุทธบริษัทขึ้นมากมายนะคะเมื่อท่านโตขึ้นแล้วก็มีโอกาสค่ะได้ไปฟังธรรมนะคะจากภิกษุณีทั้งหลายก็ปรารถนาเลยที่จะออกบวชและบรรพชาในสำนักของนางภิกษุณีค่ะท่านก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากนี่ไงคนเรามีข้อแม้เป็นคนที่เจ้าโทสะก็เผลอพลั้งใช่พลั้งปากด่าพระเถรีผู้เป็นขีณาสพรูปหนึ่งว่าหญิงแพทย์สยาม
1: โอ้นิดเดียวเองเนาะภายหลังจากที่ท่านละโลกไปแล้วเนี่ยครับด้วยบาปที่ไปกล่าวหาว่าไร้ภิกษุณีที่ท่านเป็นพระอรหันต์ขีณาสพเนี่ยครับก็ส่งผลทำให้ไปตกอยู่ในมหานรกเนี่ยถึง1พุทธนรกก็คือช่วงเวลาจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไปสู่พระองค์หนึ่ง
0: เนี่ยขนแขนสแตนด์อัพเลย
1: เนาะยาวนานทีเดียวพอถึงสมัยพุทธกาลปัจจุบันนี้ครับแห่งพระสัมมาโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผลแห่งบุญที่ท่านได้ออกบวชตามมาทันพอหมดกรรมจากมหานรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยผลแห่งบุญที่ได้เคยทำสมัยที่เคยออกบวชเนี่ยทำให้เกิดในตระกูลของมหาเศรษฐีอาศัยอยู่ในแคว้นกาสีแต่วิบากกรรมที่ทำกับพระภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพเนี่ยครับยังไม่หมดสิ้นไปได้ตามมาส่งผลในบ้านปลายคือฐานะที่เคยเป็นถึงระดับมหาเศรษฐีของเมืองเนี่ยกลับยากจนลงพอนางโตเป็นสาวเนี่ยครับผลแห่งบาปอกุศลที่เคยด่าว่าพระภิกษุณีที่เป็นอรหันต์ขีณาสพเนี่ยก็ตามมาทันทำให้นางเนี่ยกลายเป็นหญิงงามเมืองที่มีค่าตัวสูงเพราะผลของวจีทุจริตที่ไปด่าว่าพระอรหันต์ขีณาสพที่เป็นหญิงแพทย์สยามนั่นเอง
0: แค่พลั้งปากไปด้วยความ
1: วจีกรรมซึ่งทำได้ง่าย
0: เกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยนะคะอันตรายมากเลยเพราะว่าขวาที่อันเนี้ยมันเป็นการบอกเลยว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะต
1: ้
0: องไปตกนรกอยู่ตั้งหนึ่งพุทธันดรเนี่ยนะคะเธอเนี่ยนะคะมีชื่อว่าอัฏฐกาสีค่ะหญิงงามเมืองเนี่ยนะคะแม้ว่าจะถูกชาวเมืองเนี่ยเรียกขานว่าหญิงแพทย์สยาแต่บุญที่เคยประพฤติพรหมจรรย์ค่ะทำให้เธอเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความต้องการค่ะที่จะบรรพชาเป็นภิกษุณีเธอจึงประสงค์ค่ะที่จะไปที่กรุงสาวัตถีนะคะเพื่ออุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะฝ่ายพวกนักเลงเนี่ยรู้ข่าวค่ะว่านางเนี่ยจะไปที่กรุงสาวัตถีก็วางแผนกันเลยจะไปดักปล้นนางที่กลางทางนะคะแต่ว่าด้วยบุญนี่แหละค่ะตามคุ้มครองนางก็ไม่เดินทางไปค่ะแต่ได้ส่งทูตไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะแล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทจะพึงปฏิบัติอย่างไรดีนะคะครั้งนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะทรงเห็นบุญในตัวของนางที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วนะคะและภพชาตินี้ก็เป็นภพชาติสุดท้ายของเธอด้วยนะคะพระบรมศาสดาจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทแม้โดยทูตเมื่อประธานอนุญาตโดยมีหมู่สงฆ์เป็นพยานอย่างนั้นนางจึงได้อุปสมบทโดยผ่านทางทูตครั้นอุปสมบทได้ไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายค่ะ
1: หลังจากที่เธอนะครับได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับในวันหนึ่งนั้นพระเถรีนั้นท่านก็ได้ย้อนไปดูถึงอดีตชาติของตนเองครับแล้วก็ตรวจดูผลแห่งกรรมที่ได้ส่งสมมาที่ทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยตกต่ำสุดนะครับแล้วก็เข้าถึงจุดที่สูงสุดของชีวิตคือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ได้พบครับว่าบุพกรรมของตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรก็เปล่งเป็นอุทานคาถาขึ้นมานะครับว่าชีวิตที่ผิดพลาดของเรานี้หากไม่ได้บุญช่วยไว้ก็คงไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นแน่การที่เราเอาแต่ใจรู้ต่ออำนาจแห่งโทสะกล่าวพรุสวาทต่อพระผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงศีลนี้เป็นผลกรรมที่หนักจริงหนอในพัทรกัปนี้แม้เราบวชในศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าพยายามสำรวมในพระปฏิโมกข์และอินทรีย์ห้าเพียงแค่มีใจชั่วด่าภิกษุณีผู้ปราศจากอาสวะในคราวนั้นเพียงครั้งเดียวก็ยังส่งผลให้เราต้องหมกไหม้อยู่ในมหานรกยาวนาน
0: ค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะในชาติสุดท้ายค่ะแม้ผลบุญแห่งศีลและการประพฤติพรหมจรรย์จะส่งผลให้เกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งแคว้นกาสีมีรูปสมบัติเหมือนเทพอักษรแต่ก็ยังมีวิบากกรรมบีบคั้นนะคะให้ไปเป็นหญิงแพทย์สยาเป็นหญิงงามเมืองประจำกรุงราชคฤห์ค่ะเมื่อผลแห่งบุญส่งผลเต็มที่ค่ะกรรมทุกอย่างก็หมดสิ้นไปค่ะเราข้ามพ้นจากสงสารทั้งปวงแล้วความเป็นหญิงแพทย์สยาของเราสิ้นไปแล้ว

0: แล้วเราเป็นภิกษุณีผู้มีชำนาญในอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายและในทิพยโสตธาตุมีความชำนาญเจโตปริยญาณรู้บุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษมีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วญาณในอัตในธรรมในนิรุตติและในปฏิภาณซึ่งเป็นปฏิสัมภิทาญาณอันอุดมเราได้บรรลุแล้วเราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว
1: จากเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นกฎแห่งกรรมชัดเจนเนาะบางคนมีข้อความหรือประโยคที่ขึ้นมาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผลผมไปแต่ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเราต้องมองภาพยาว
0: ๆ
1: ดังนั้นยืนยันบทพุทธพจน์นี้เลยครับทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะครับ
0: ถึงเวลาแล้ว
1: ครับผมกายสบายใจสบายกายพร้อม
0: ใจพร้อม
1: ไปร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานในพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเสร็จครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ

เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล 5โดยพร้อมเพียงกันนะครับ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวระนามที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพยอมรุ่งโรจน์และกัลยาณมิตรวริยาสาคเรศหันธรรมยัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหา

0: นิพานายัจจะ
1: นิพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผล

ั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบอัน

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วาตะเมธานัง
1: วาตะเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกผันผวนอยู่ตลอดเวลาทุกคนกำลังประสบปัญหารุมเร้ารอบด้านจนทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายสับสนในชีวิตหมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในภาวะเช่นนี้นะหากมีใครสักคนที่เข้าใจและคอยให้กำลังใจเราก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงนะใครสักคนที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆดังนั้นบุคคลที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองอย่าไปคิดว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาเพราะทุกปัญหานั้นล้วนมีวิธีแก้ไขฉะนั้นปัญหาจึงมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มขอเพียงเราเดินออกจากปัญหาและทำจิตใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกถ้าเรารู้จักคำว่าหยุดชีวิตเราก็จะพบความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ใจหยุดนิ่งจะทำให้เราพบทางสว่างจะนำพาเราไปสู่ความอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะคือพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลชนกชาดกว่าวายเมเถวะปุริโสนันนิพพินทายะปันดิโตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งหมายจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัธยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไม่สำเร็จก็เป็นไม่เลิกลาท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงใจให้ตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรไม่ลดละเพราะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรถ้าหากย่อหย่อนเสียแล้วความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ก็จะไกลออกไปแม้กระทั่งการสั่งสมบุญก็ต้องมีความเพียรมีใจจดจ่อไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคอุปสรรคนอกจากจะแปลว่าสิ่งที่ขวางกั้นการทำความดีของเราแล้วเนี่ยนักปราชญ์ยังให้ไนยะอีกในหนึ่งว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าใกล้สวรรค์ใกล้ความสุขและความสำเร็จดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของมหาทุกตะผู้ไม่ย่อท้อในการทำความดีกันต่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกตะเสียใจที่ผู้นำบุญมัวแต่สารวนจนหลงลืมทำให้มหาทุกตะไม่ได้พระไปฉันที่บ้านแต่ผู้นำบุญก็ชี้ทางสว่างให้ว่าท่านอย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปเลยพระบรมศาสดาทรง

เป็นผู้อนุเคราะห์คนยากคนจนขอให้ท่านไปนิมนต์พระพุทธองค์ให้ไปเสวยที่บ้านเถิดในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตะกำลังได้ข่ายพระญาณทรงทราบว่ามหาทุกตะคิดจะเลี้ยงพระจึงได้ตั้งใจทำงานรับจ้างเพื่อจะเอามาทำบุญแต่ว่ามหาทุกตะจะไม่ได้เลี้ยงพระเนื่องจากคนที่มาบอกบุญลืมแบ่งพระให้มีแต่เราตถาคตเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของมหาทุกตะในครั้งนี้เมื่อทรงเห็นเช่นนั้นแล้วก็ทรงทำสรีระกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จก็สู่พระคันธกุฎีประทับนั่งรอคอยเวลาที่จะสงเคราะห์มหาทุกตะฝ่ายมหาทุกตะเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่พระคันธกุฎีซึ่งมีทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งเหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายที่กำลังรอคอยรับบาตรจากพระบรมศาสดาทุกท่านต่างก็พูดห้ามปรามมหาทุกตะว่าเวลานี้เนี่ยไม่ใช่เวลามาขออาหารเจ้าจึงออกไปเสียก่อนเพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่มารอคอยรับอาหารที่เหลือจากพระที่ท่านฉันเสร็จมหาทุกตะตอบว่าข้าพระองค์ไม่ได้มาขออาหารแต่มาเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาต่างหากว่าแล้วก็ซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันธกุฎีกราบทูลเสียงดังว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครนี้นะไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงอนุเคราะห์ชนทุกชั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์จึงทรงรับอาราธนาและก็ประทานบาตรแก่มหาทุกตะ

ทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าเขาจึงไม่ยอมยกบุญนี้ให้แก่ใครเพราะบุญใหญ่นี้เนี่ยไม่ใช่ของสาธารณะสำหรับคนทั่วไปจึงตอบปฏิเสธว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่สุดในเวลานี้คือบุญทรัพย์สมบัติแม้อมกองทบูเขาข้าพเจ้าก็ไม่ต้องการเมื่อมหาทุกขตะไม่ให้บาทกับใครใครๆก็ไม่สามารถมายื้อแย่งอาบาทที่พระบรมศาสดาทรงประทานให้ได้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกขตะแม้ถูกเขาเอาทรัพย์มาล่อก็ไม่ให้บาทของพระบรมศาสดาช่างมีใจเด็ดเดี่ยวจริงหนอถ้าอย่างไรในเวลามหาทุกขตะถวายทายธรรมเสร็จเราค่อยทูลนิมนต์พระบรมศาสดาไปรับภัตตาหารที่พระราชมณฑีทีหลังก็ได้วันแล้วก็ชักชวนกันตามเสด็จพระบรมศาสดาไปที่บ้านของมหาทุกขตะฝ่ายท้าวสักกะเทวราชครั้นจัดอาหารเรียบร้อยแล้วก็ปูอาสนะอันสมควรสำหรับพระบรมศาสดามหาทุกขตะนิมนต์พระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปข้างในปกติบ้านของมหาทุกขตะจะหลังเล็กและต่ำมากถ้าหากไม่ก้มลงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่สำหรับพุทธองค์แล้วเราไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้ประตูจะขยายใหญ่ออกเองนี่ก็เป็นผลแห่งมหาทานบารมีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ถวายไว้ดีแล้วและเป็นผลแห่งการแสดงความนอบน้อมต่อบุคคลผู้ควรกราบไหว้บูชาฉะนั้นภพชาตินี้จึงไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะให้พระองค์ต้องก้มศีรษะให้อีกต่อไปเมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งแล้วท้าวสักกะก็ได้เปิดข้าวยาคูและภัตตาหารกลิ่นอาหารเหมือนกับสุทาโภชของเหล่าเทวดากลิ่นนั้นหอมหวนยวนใจได้ตลบไปทั่วทั้งพระนครพระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคูและอาหารของมหาทุกขตะแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าทายธรรมของมหาทุกขตะจะเป็นอย่างไรจึงตามมาดูครั้นเห็นแล้วก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะหม่อมฉันไม่เคยเห็นอาหารที่เลิศอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะเมื่อสนทนาเสร็จแล้วก็กราบทูลลาเสด็จกับพระราชมณฑีมหาทุกขตะและภรรยาพร้อมด้วยท้าวสักกะต่างก็ได้กุลีกุจอถวายอาหารหวานคาวน้ำดื่มน้ำล้างพระหัตถ์ด้วยความเลื่อมใสเมื่อพระบรมศาสดาทรงเสวยภัตตาหารเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของมหาทุกขตะจากนั้นก็เสด็จลุกจากอาสนะเพื่อกลับพระวิหารเรื่องทรงบอกให้มหาทุกขตะรับบาตรแล้วตามส่งพระบรมศาสดามหาทุกขตะก็รีบเข้าไปประคองบาตรตามเสด็จด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องมาติดตามฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากลูกๆว่าถ้าเราน่ะตั้งใจทำความดีอะไรแล้วน่ะเราต้องทำให้สำเร็จอย่าเพิ่งไปย่อท้อชีวิตจะดูมีคุณค่าและงดงามเมื่อก้าวข้ามอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะอยู่กับเรานะไม่นานไม่ช้าก็จะจากไปขอเพียงเราอย่าไปยอมแพ้ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้กระเพาะท่านชิงช่วงสร้างบารมีในยุคที่ลำบากนี่แหละแล้วกระแสบุญจะส่งผลแรงในช่วงนั้นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นผู้ที่ทำได้

ติส่งผลในกระแสทานแห่งบุญที่สอดละเอียดซ้อนลงมาในกลางกายมีกำลังแรงมากเป็นพิเศษจนสามารถพลิกผันชีวิตของผู้นั้นให้ประสบความสำเร็จได้และได้ดียิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะจ๊ะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะสู้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

พ่อและแม่ของลูกเดิมท่านมีอาชีพเป็นครูต่อมาเราจากครูหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ขายบางครั้งก็ฆ่าเพื่อทำอาหารบ้างทั้งคุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งสองชอบทำบุญและเป็นผู้มีจิตใจดีงามช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเพราะท่านเป็นคนที่มีวิชาสายเวทในด้านการรักษาโรคชาวบ้านมักจะมาหาพ่อช่วยเหลือรักษาการเจ็บป่วยต่างๆพ่อจึงเป็นที่เคารพรักและเกรงใจของชาวบ้านช่วงสุดท้ายของชีวิตพ่อป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบลูกพาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อเป็นประจำและก็ดูแลพ่ออย่างดีวันที่พ่อเสียชีวิตพ่อนอนหลับไปเฉยๆไม่ทรมานเสียชีวิตตอนอายุ86ปีส่วนคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้44ปีคุณแม่เจ็บป่วยบ่อย44ปีเนอะเป็นพ่อ86สุขภาพท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงเออแปลกดีนะคุณพ่อก็เป็นหมอนะตอนที่คุณแม่เสียชีวิตลูกทำงานรับราชการอยู่ต่างอำเภอจึงไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่ลูกมีพี่น้องทั้งหมด7คนลูกเป็นคนที่2น้องชายคนที่4ของลูกเสียชีวิตตอนอายุ23ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเป็นมะเร็งที่เข่าต้องตัดขาทิ้งไป1ข้างน้องจะไปฝึกวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเพื่อคนพิการน้องชายรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ไม่ค่อยจะมีความยุติธรรมต่อคนพิการเลยน้องชายลูกจึงได้ประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมด้วยการราดน้ำมันใส่ตัวก่อนที่จะจุดไฟเผาตัวเองไฟลุกท่วมตัวน้องคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันสามีลูกมีพี่น้อง4คนเขาเป็นคนที่3ครอบครัวของสามีลูกมีอาชีพเกษตรกรรมตอนสามีลูกอายุ4ขวบแม่ของสามีได้ยกสามีของลูกให้พี่สาวไปเลี้ยงเนื่องจากพี่สาวไม่มีบุตรสามีจึงมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและพี่สาวของแม่สามีซึ่งสามีลูกนับถือเป็นแม่บุญธรรมซึ่งพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมรักสามีของลูกเหมือนลูกจริงๆพ่อบุญธรรมสามีตอนหนุ่มๆก่อนที่จะมาแต่งงานกับแม่บุญธรรมนี่เป็นเรื่องของพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมนะท่านทำงานเป็นลูกจ้างต่อรางรถไฟระหว่างช่วงพักงานนี่ไม่ใช่แต่ก็ได้เรียนตัดผมกับลูกจ้างที่ทำงานด้วยกันฝึกกันไปตัดไปจนตัดผมเป็นจึงได้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างของร้านตัดผมแห่งหนึ่งถึงร้านนั้นจะของร้านดื่มเหล้าเป็นประจำพอมาก็จะเอะอะโวยวายแล้วก็ทุบตีภรรยาสุดที่รักเป็นประจำและมักมีปากมีเสียงกันบ่อยๆทำให้พ่อบุญธรรมรู้สึกสงสารและเห็นใจภรรยาของเจ้าของร้านแต่ผมเป็นอย่างยิ่งจึงได้เข้าไปคุยและให้กำลังใจจนทั้งสองสนิทสนมกันแล้วพ่อบุญธรรมก็ชวนภรรยาเจ้าของร้านตัดผมหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วกันพ่อบุญธรรมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าแล้วก็เป็นคนใจดีขยันแล้วทำภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมตกลงยอมหนีมาอยู่ด้วยซึ่งภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมก็คือแม่บุญธรรมของสามีลูกมันเองแหละแต่ทั้งสองหนีมาเปิดร้านตัดผมอยู่อีกจังหวัดหนึ่งโดยการเช่าที่ดินของวัดแล้วสร้างบ้านเปิดเป็นร้านตัดผมตอนแรกพ่อบุญธรรมได้สร้างบ้านไม้สองชั้นสองห้องการเริ่มตอนชีวิตใหม่ของท่านทั้งสองก็เป็นไปดีพ่อบุญธรรมก็ไปทำบุญที่

ัดที่ท่านเช่าที่ดินอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ตื่นตักบาตรก่อนนอนท่านก็จะสวดมนต์เป็นประจำทั้งๆที่ท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีงานบุญอะไรบางครั้งพระท่านก็จะมาบอกบุญถึงที่บ้านซึ่งพ่อบุญธรรมก็ให้การต้อนรับและร่วมบุญทุกครั้งพ่อบุญธรรมท่านเป็นคนที่สูบยาเส้นบ้างบางครั้งก็เคี้ยวหมากโดยใส่ยาเส้นผสมไปด้วยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำเกลือแร่วันละ1-2ขวดเป็นประจำท่านบอกทำให้แข็งแรงและอายุยืนแต่ถึงอย่างไรท่านก็เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกก่อนเสียชีวิตท่านก็ไม่ได้ป่วยอะไรยังแข็งแรงดีพอกลางคืนก็เข้านอนแต่พอตอนเช้าท่านก็ไม่ตื่น ต้องนำส่งโรงพยาบาลหมอได้พยายามช่วยรักษาด้วยเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจนอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ7วันก็จากไปด้วยอาการสงบตอนนั้นอายุท่านประมาณ90ปีแม่บุญธรรมสามีเมื่อมาอยู่กินกับพ่อบุญธรรมสามีก็มีความสุขขึ้นท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งรู้จักเก็บเงินเมื่อมีเงินพอสมควรก็มาทำอาชีพเสริมโดยปล่อยเงินกู้จะไม่ที่รู้จักของคนในละแวกนั้นใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็จะมาหาท่านซึ่งไม่เพียงแม่บุญธรรมท่านนั้นที่รู้ว่าใครกู้เงินไปบ้างกู้เงินไปเท่าไหร่ท่านจะคอยดูคอยตามเก็บจนทำให้ครอบครัวสบายขึ้นเป็นที่พึ่งกับญาติพี่น้องครั้นพอแม่บุญธรรมอายุได้67ปีท่านล้มป่วยมีอาการไอและอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากท่านเสียชีวิตฐานะทางการเงินของครอบครัวก็ไม่ดีเหมือนเดิมลูกนี่จะเคยกู้เงินจากแม่บุญธรรมไปก็ไม่นำเงินมาคืนและหายไปซึ่งพ่อบุญธรรมก็ไม่รู้เลยว่าใครกู้เงินไปบ้างและร้านตัดผมซึ่งเป็นบ้านไม้2 ชั้น 2 ห้องที่เช่าที่ดินวัดอยู่ทางวัดได้ขอให้เราเปลี่ยนไปอยู่บ้านใหม่เป็นบ้านปูน2 ชั้นแต่ให้ที่ดินเหลือเพียงห้องเดียวและบ้านใหม่นี้จะตกเป็นของวัดในอีก30ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบันนี้บ้านใหม่ที่เปิดเป็นร้านตัดผมก็ตกเป็นของวัดไปแล้วแต่สามีของลูกก็ได้เช่าร้านตัดผมจากทางวัดเพื่อมาทำมาหากินต่อจนถึงทุกวันนี้ซึ่งสามีลูกเวลาตัดผมให้ลูกค้าไปก็เก็บเกี่ยวบุญทำหน้าที่ผู้นำบุญไปด้วยไปตัดผมไปก็ชวนคุยไปเรื่องบุญทำไปกันพร้อมๆกันเลยพ่อของสามีสมัยหนุ่มๆท่านดื่มเหล้าเป็นประจำพอเมาก็มีอารมณ์โกรธง่ายเอาแต่ใจทะเลาะกับแม่สามีบ่อยๆเวลาท่านเมาบางครั้งก็ทิ้งให้แม่สามีดูแลลูกๆเป็นเวลานานๆแต่ที่แม่สามีก็ไม่รู้ว่าพ่อสามีไปไหนพ่อของสามีทำบุญตามประเพณีและเวลาที่แม่สามีชวนทำบุญท่านก็ทำบ้างจึงสุดท้ายชีวิตท่านหลงลืมและพอล้มป่วยก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดและโรคชราตอนอายุ76ปีแม่ของสามีเป็นคนที่รักการทำบุญเป็นประจำใส่บาตรพระทุกเช้าท่านเป็นคนใจดีเข้าวัดฟังธรรมร่วมบุญทอดกฐินบุญงานบวชพระภิกษุสมณเณรเป็นประจำเมื่อลูกๆโตมีครอบครัวแล้วแม่ของสามีก็เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลและปฏิบัติธรรมมากขึ้นตอนช่วงอายุ70ปีท่านเริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจวันที่แม่สามีเสียชีวิตท่านเจ็บปวดทรมานดิ้นทรนทรายบนเตียงผู้ป่วยหลานชายท่านคนหนึ่งได้ไปกระซิบข้างหูท่านทำภาวนานึกแผ่เมตตาแล้วท่านก็สงบลงไม่ดิ้นหายใจแผ่วแล้วก็จากไปตอนอายุได้91ปีสามีลูกตอนนี้ลาออกจากราชการแล้วหันมาปฏิบัติธรรมสามีอาหารมาปฏิบัติธรรมสามีและลูกชอบเดินธุดงค์ในป่าแล้วก็ไปทำบุญตามวัดที่อยู่ตามป่าตามเขาดีมากเลยแต่เฉพาะสามีลูกชอบเดินธุดงค์ตามพระอาจารย์ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเขาช่วงหลังสามีและลูกรู้จักกับกลุ่มที่ชอบปฏิบัติธรรมด้วยการธุดงค์ไปในป่าที่ได้จัดเดินธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะแถบภาคอีสาน

0: และสามีลูกและสามีเคยขึ้นปฏิบัติธรรมที่พนาวัดเราทั้งสองคนชอบมากทั้งสถานที่บรรยากาศสวิตยังคิดซ้ายถามมาจากพระอาจารย์วิธีการปฏิบัติความสะอาดความมีระเบียบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ถ้าลูกและสามีไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอยู่ที่บ้านเราทั้งสองก็จะดูดาวธรรมด้วยกันค่ะจิตใจงดงามจริงๆเลยแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้สามีลูกขณะขับรถอยู่ก็เกิดจากอาการชาที่แขนขยับตัวไม่ได้ประสาทตาก็มองไม่เห็นโชคยังดีที่เมื่อเริ่มเป็นเขารู้สึกว่าจะบังคับรถไม่ได้ถึงจอดรถและลูกก็หาคนที่ขับรถเป็นช่วยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะปัจจุบันเขาเริ่มขยับตัวและมองเห็นได้บ้างแล้วค่ะคำถามขณะนี้พ่อและแม่ลูกอยู่ที่ไหนท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะแล้วทำไมคุณแม่จึงอายุสั้นคะหลังจากนี้เสียงลูกทำไมจึงเป็นมะเร็งในหัวเข่าแล้วก็ต้องถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างมีวิบากกรรมอะไรต้องมาเผาตัวตายประท้วงคะทำไมสามีลูกจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีลูกมีความเกี่ยวข้องกับพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมในอดีตมาอย่างไรบ้างคะพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรคะการที่พ่อบุญธรรมสามีพาแม่บุญธรรมสามีหนีจากสามีเก่าจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะนี่น่าศึกษายังค้างคาใจกันอยู่แต่ถ้าแม่บุญธรรมถ้าไม่หนีสามีมาก็ต้องอยู่กับสามีที่ทำไม่ดีเช่นโดนทุบซ้อมและขี่เมาอย่างนี้เจ้าชู้ในกรณีที่อย่างนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะถ้าไม่หนีมาเนี่ยพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีทั้งสองเสียชีวิตแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนคะมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะหลังจากที่แม่บุญธรรมของสามีเสียชีวิตแล้วทำไมครอบครัวของพ่อบุญธรรมสามีจึงต้องสูญเสียเงินกู้ไปไม่มีใครเอาเงินมาใช้หนี้และบุพกรรมใดจึงต้องถูกย้ายที่อยู่จากที่เคยอยู่บ้านสองชั้นมาเหลือห้องเดียวและต้องมาเช่าบ้านถึงตกเป็นสมบัติของวัดคะตอนนี้สามีลูกเป็นคนดูแลร้านตัดผมซึ่งได้ทำสัญญาเช่าร้านตัดผมกับทางวัดเพราะครั้งนั้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไปแล้วการที่เราเช่าอาคารวัดและอาศัยที่ดินของวัดอยู่ทำมาหากินจะมีวิบากกรรมหรือเปล่าคะถ้ามีวิบากกรรมจะแก้ไขอย่างไรคะของสามีและแม่ของสามีตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างบุญที่ลูกและสามีได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่ญาติละโลกไปแล้วท่านเหล่านั้นได้รับหรือไม่คะทำไมสามีและลูกจึงชอบปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์หรือวัดในป่าและชอบเดินธุดงค์ตามป่าลูกและสามีเคยสร้างบารมีในอดีตเป็นอย่างไรคะและเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะของครูไม่ใหญ่หรือเปล่าคะตลาดทิฏฐานขอให้สร้างบารมีตามติดหมู่คณะของครูไม่ใหญ่ไปที่สุดแห่งธรรมจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะทำไมสามีลูกจู่ๆจึงเกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะประสาทตามมองไม่เห็นจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะหลานชายลูกจะเป็นลูกของลูกชายคนโตเขาเป็นเด็กที่น่ารักมีพระและนักปฏิบัติธรรมที่รู้จักกับลูกมาทักว่าเขาเป็นเทวดามาเกิดนะเป็นจริงไหมคะก็มาเกิดเขามาจากไหนคะเอาไปถามท่านดูนะเขาจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรเพราะติดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคที่ท่านผูกพันเรื่องการรักษาโรคด้วยวิชาไสยเวชจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านแต่ยังอยู่ที่เดิมจ้าคุณแม่ตายอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสัง

คมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านเดียวกันกับพ่อได้บุญที่ทำตามประเพณีและก็ชอบช่วยเหลือผู้คนได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คนละหลังนะหลังจากคนที่สี่เป็นมะเร็งที่หัวเข่าและถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างเพราะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ตากข้าวไว้ในลานตากวันหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งได้ไปถ่ายรถข้าวที่ตากเอาไว้จึงทำให้โกรธได้คว้าดาบฟันขาสุนัขตัวนั้นจนขาดวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าเผาตัวตายประท้วงเพราะในชาติเดียวกันนั้นเวลาโกรธใครมักจะไปจุดไฟเผายุ้งข้าวเขาบ้างเผาบ้านเรือนเขาบ้างจนเขาเดือดร้อนพังนี้ติดตัวมาทำให้กรรมดานให้คิดเผาฆ่าตัวตายในปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นกรรมใหม่ที่ติดตัวไปอีกที่จะต้องไปฆ่าตัวตายต่อไปในอนาคตจะไปฆ่าตัวตายอีกโอ้อมิตภะสามีของลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่กับพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมพระในอดีตสามีของลูกได้เคยเป็นลูกแท้ๆของพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมแต่ท่านทั้งสองชอบไปจับปลาไข่ชาตินี้จึงทำให้ไม่มีลูกแต่ด้วยบุญที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตจึงดึงดูดทำให้ได้กลับมาอยู่เป็นพ่อแม่ลูกกันอีกจ้าไม่ได้มีกรรมส่วนตัวหรือมีกรรมกับพ่อแม่ที่แท้จริงจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมของสามีได้เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตอีกทั้งแม่บุญธรรมของสามีในสมัยเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคนขี้เมาเจ้าชู้เศรษฐกรรมนี้ทำให้ได้สามีขี้เมาที่ชอบทุบตีซ้อมในปัจจุบันในช่วงแรกเป็นภาพในอดีตของแม่บุญธรรมจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อบุญธรรมของสามีพาแม่บุญธรรมของสามีหนีสามีเก่ามาจะทำให้มีวิบากกรรมอยู่บ้างที่จะทำให้สามีเก่าเขาโกรธและผูกเวรทางที่ดีต้องบอกเลิกกันให้ชัดเจนเป็นกิจลักษณะก่อนไม่งั้นเขาก็ผูกเวรถ้าแม่บุญธรรมสามีทนอยู่กับสามีเก่าที่ทำไม่ดีเช่นทุบซ้อมขี้เมาเจ้าชู้ในกรณีนี้เนี่ยถ้าจะต้องอยู่ต้องใจเย็นๆอดทนยิ้มสู้กันไปชาติหนึ่งไม่ช้าก็หมดชาติแล้วและก็มันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและติฐานจิตให้บุญนี้ไปดลบันดาลในจิตใจเขาดีขึ้นและเมื่อบันดาลใจเขาเปิดเข้าไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีจ้านี่ถ้าจะอยู่นะจ๊ะพ่อบุญธรรมตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องจ้ะแต่รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะแม่บุญธรรมตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3อยู่ใกล้กันได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นเช่นกันจ้าพ่อแม่บุญธรรมของสามีเสียชีวิตแล้วครอบครัวของพ่อบุญธรรมของสามีต้องสูญเสียเงินกู้ไปมีใครเอาเงินมาใช้หนี้ละเศษกรรมในอดีตที่เคยเบี้ยวหนี้โดยได้เคยไปเป็นหนี้เขาไว้เมื่อเจ้าหนี้ตายก็เบี้ยวหนี้ไปเฉยๆเนี่ยไม่นำเงินไปใช้หนี้ลูกหลานเขาวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตามทันไหมจ๊ะพวกชอบเบี้ยวหนี้เนี่ยจะได้เคยอยู่สองห้องมาอยู่ห้องเดียวแล้วต้องมาเช่าบ้านจึงตกเป็นสมบัติของวัดพระกำลังทานบารมีในอดีตหย่อนลงอีกทั้งในอดีตเวลารับปากว่าจะทำบุญเต็มที่แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงก็ลดลงครึ่งมาส่งผลจ้ะนี่อยากทำบุญร้อยแต่พอทำจริงๆทำ50การที่จะเอาคานของวัดและอาศัยที่ดินของวัดทำมากินอยู่นั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรถ้าจ่ายค่าเช่าวัดตามที่

ตกลงกันจ้ะนี่พอสามีตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเทวสายยักษ์ได้เป็นบริวารของหัวหน้ายักษ์ด้วยความมักโกรธตอนเป็นมนุษย์กับทำทานตามประเพณีจ้ะได้รับบุญเทพที่ไปให้แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นบริวารเขาอยู่จ้ะแม่ของสามีตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็ทำมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นเนี่ยไปคนละทางเป็นยักษ์ท่านหนึ่งเป็นเทพธิดาท่านหนึ่งโอ้บุญที่ลูกและสามีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่ญาติละโลกไปแล้วนั้นก็ทำให้ญาติที่อยู่ในภูมิที่รับได้ก็ได้รับแต่ถ้าไปมหานรกก็รับไม่ได้จ้ะสามีและลูกชอบปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์และวัดในป่าอีกทั้งชอบเดินทุรงตามป่าพระมีนิสัยใฝ่ธรรมะมาข้ามชาติทั้งคู่เลยในปัจจุบันก็มีศรัทธาเริ่มใสในข้อวัดปฏิบัติของพระป่าพระธุดงค์จึงได้เข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติตามท่านจ้ะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์เช่นทำบ้างไม่ทำบ้างใช่ถ้าตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญกับหมู่คณะแล้วติดฐานจิตติดตามติดไปสร้างบารมีกับหมู่คณะก็สามารถเป็นไปได้แต่ต้องทำสม่ำเสมอจ้ะไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างนะจ๊ะสามีลูกจู่ๆก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะประสาทตามองไม่เห็นเพราะกำเนิดดีเคยจับปลาขังไว้ในตุ่มปิดฝาเอาไว้เพื่อเก็บเอาไว้ฆ่ากินพอถึงเวลาก็จับมันมาทุบหัวฆ่ากินเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยปลาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลแม่สัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้จ้ะหลานชายลูกจะเป็นลูกของลูกชายคนโตเป็นเด็กน่ารักก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างจ้ะมีบุญบวชพระแต่ผังบวชตลอดชีวิตยังเบาบางอยู่จ้ะต้องคอยประคับประคองให้ดีจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดวิทยุสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ถิ่นว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้

0: คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง
1: ซื้อที่ดินผืนสุดท้าย

0: หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุพิตมาลยมานและกัลยาณมิตรกรพัฒน์มาลยมานหันธรรมยัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิ

0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
0: จงรับ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสมาทานศีลรักษาศีลถวายภัตตาหารจตุปัจจัยทายธรรมและยารักษาโรคเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาคือมีความเชื่อในผลของการให้ทานอีกทั้งยังเป็นผู้มีความเพียรมาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่องศรัทธาและความเพียร นั้นเป็นสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดความเพียรในการกระทำความดีความเพียรก็เป็นเหตุให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธาเปรียบเสมือนพืชความเพียรเปรียบเสมือนฝนท่านทานบดีทั้งหลายสายฝนที่หลั่งรินจากฟากฟ้าย่อมยังพืชทั้งหลายให้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉันใดความเพียรในการบำเพ็ญบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาย่อมยังศรัทธาของท่านทั้งหลายให้เจริญเติบโตเป็นศรัทธาที่มั่นคงเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นแสงสว่างนำพาชาวโลกไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบ

0: ดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารจตุปัจจัยทายธรรมและยารักษาโรคเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำทาสีเจริญคู่ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโวและบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงบำรุงรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ิดสื่อไปนิมนต์ครับ
1: สาธุค่ะ
2: ครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปตานุโมทนาไมบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญกิริยาคราใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานาไมบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
1: ค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะหาโอกาสที่จะได้เดินทางมาสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานที่วัดพระธรรมกายวัดใกล้บ้านวัดข้างบ้านหรือว่าวัดที่ท่านคุ้นเคยนะคะทางวัดพระธรรมกายค่ะ 10:30 นะคะจันทร์ถึงเสาร์ค่ะเรามาพบปะเจอกันร่วมกันในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะถ้าอยู่ไกลๆค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะติดตามรับชมนะคะเชื่อมสายบุญกันผ่านทาง www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เลือกเลยว่าจะติดตามรับชมผ่านทางช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าทางแฟนเพจของ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันดีที่สุดนั่นก็คือการแชร์ลิงก์ดีๆแบบนี้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราค่ะ
2: ครับผมส่วนการร่วมบุญนะครับเช่นเคยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ0971696455ครับ0944919916แล้วก็ร่วมบุญออนไลน์วันนี้ได้ครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะครับเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ครับหรืออีก2ช่องทางออนไลน์ที่ทำบุญแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทีนะครับทั้ง donate.dkcmain.org สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยทำบุญผ่าน LINE OA ของวัดพระธรรมกายก็ได้ก็คือแอดธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับ
1: นะคะสะดวกรวดเร็วง่ายดายปลอดภัยทุกๆช่องทางเลยค่ะช่วงเวลาของการติดตามรับชมนะคะพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ
2: ก
1: ็อย่าลืมเอาบุญกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานหลักคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงค่ะเราได้รวบรวมข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาฝากกันเช่นเคยนะคะในช่วงนี้มาเริ่มกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีจัดมหาสังฆทานปีที่22จัดตักบาตรพระ 1,000 รูปน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะยามเช้าของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดรวมถึงชาวเมียนมาได้เดินทางด้วยรถบัสหลาย10คันมุ่งหน้ามายังศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีซึ่งวันนี้เต็มไปด้วยผู้มีบุญมาร่วมสร้างบุญใหญ่ในพิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 รูปอย่างเนืองแน่นซึ่งสถานที่แห่งนี้ติดริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศร่มรื่นสงบพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีทักษิณานุปทานภายในงานได้รับเกียรติจากนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวชิรานุสิทธิ์ปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรและด็อกเตอร์ชวีวันคำธนะจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปพระเทพกิติปัญญาคุณในการนี้พระเดชพระคุณพระราชวชิรานุสิทธิ์เปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเป็นน้ำเสียงที่มีพลังจากนั้นคณะเจ้าภาพสี่คณะน้อมถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในส่วนของคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรประธานบุญพิธีตักบาตรจุดธูปเทียนพร้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและดร.ชวีวันคำธนะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรวรรณรีไตรเนตรนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่ผู้มีบุญจะได้สร้างมหาทานบารมีทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จโอกาสนี้คณะประธานพร้อมด้วยเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันก่อนที่จะได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปจากนั้นพระครูปลัดทวีพรหมเทโวนำกล่าวคำปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปในวันนี้ที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับคณะญาติโยมพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนในวันนี้ได้บันทึกเรื่องราวความศรัทธายิ่งใหญ่ณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

0: จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ได้เห็นถึงพลังของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้มารวมกันด้วยหัวใจยืนหยัดสร้างความดีงามตอกย้ำให้เห็นถึงความศรัทธาที่เหนียวแน่นของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาและที่สำคัญงานบุญครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นงานบุญมหาสังฆทานปีที่22ซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ในวันนี้บางส่วนพร้อมส่งต่อความดีความหวังดีและกำลังใจไปถึงพี่น้องผู้ประสบภัยต่างๆซึ่งการจัดตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยงานบุญครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิพระเทพกิตติปัญญาคุณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชองค์กรเครือข่ายภาคีและพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจแห่งการให้ทุกท่านบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจทั้งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพุทธศาสนิกชนผมพุทธพงศ์สุยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมกับชาวเมียนมาหรือชาวพม่าที่ได้มาร่วมกันทำบุญณที่แห่งนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ก็มีความโชคดีนะครับก็ได้รับผลบุญที่สงจากการมาร่วมใส่บาตรทำบุญในวันนี้ครับเคยร่วมงานแบบนี้อยู่ครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้สำหรับการใส่บาตรถึง 1,000 ลูกครับเป็นการจะลงซึ่งพระพุทธศาสนาและเป็นประเพณีของไทยประเพณีการปฏิบัติทำให้พุทธศาสนิกชนมีจิตยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจได้ครับ
2: วันนี้พวกเราได้มาใส่บาตรที่สถานที่แห่งนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นพระมาจำนวนมากนะครับก็ดีใจนะครับเพราะผมก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่ว่าได้มาร่วมบุญที่มีพระจำนวนมากพวกเราก็ปราบปลื้มปิตินะที่ได้เห็นภาพสาธุชนเนี่ยได้มาร่วมทําบุญด้วยกันผมก็เป็นครั้งแรกในราชบุรีนะครับที่มาได้ใส่บาตรนะก็รู้สึกขอบคุณผู้ที่จัดงานนะครับที่ให้โอกาสของชาวจังหวัดราชบุรีนะได้มาร่วมกันใส่บาตรอุทิศส่วนให้กับผู้มีคุณแล้วก็ของสิ่งของต่างๆนี่ที่ได้จากการใส่บาตรเนี่ยนำไปช่วยเหลือนะทหารตำรวจแล้วแต่กับผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆพวกเราก็ได้รับบุญหลายช่วงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
3: ครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของศูนย์นะคะที่รวบรวมสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ82ปีเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานประจำปีของที่นี่ที่จัดทุกปีค่ะแต่ครั้งนี้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการตักบาตรพระ 1,000 รูปซึ่งเป็นการตักบาตร 1,000 รูปครั้งแรกนะคะเพื่อเอาบุญใหญ่ให้กับตนเองแล้วก็จังหวัดราชบุรีรวมทั้งที่ศูนย์อบรมเยาวชนแห่งนี้ค่ะดิฉันก็จะมาร่วมทุกปีค่ะที่ผ่านมานะคะปลื้มปิติทุกครั้งนะคะที่ได้มาร่วมบุญก็ไม่ว่าประชาชนที่ไหนที่มาร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยของเราหรือว่าจะเป็นชาวเมียนมาที่มาร่วมเราก็รู้สึกปลื้มปิติในบุคคลเหล่านั้นที่เข้าใจบุญรักบุญปรารถนาที่จะเอาบุญให้ตัวเองนะคะและเพื่อการรักษาดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการตักบาตรธนุบำรุงพระศาสนาให้ยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานค่ะ
4: วันนี้ได้พานักเรียนเด็กดีวิสตานะคะซึ่งปีนี้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีนะคะมาร่วมงานพิธีตักบาตร 1,000 รูปก็รู้สึกว่าปลื้มมากๆเลยค่ะเด็กๆ ก็ปลื้มมากเด็กๆได้เรียนรู้ที่จะทำเรื่องบุญที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องทานบารมีค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่สดจะสอนพวกเราเสมอนะคะว่าทำอะไรก็ทำบุญไปเถอะทำไปเถอะบุญแต่อย่าขาดทานบารมีนี่จึงเป็นสิ่งแรกที่เราจะปลูกฝังให้กับเด็กๆของเราแล้วเราก็อยากให้เด็กๆกลุ่มนี้นะคะเป็นต้นบุญต้นแบบที่จะไปเป็นผู้นำเด็กดีวิสตาในโรงเรียนของเราแล้วก็แผ่ขยายให้เป็นตัวอย่างกับเด็กๆทั่วโลกแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุญนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตร3ล้านลูก

0: นะคะของวัดพระธรรมกายด้วยค่ะสาธุค่ะ
1: ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกเลยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ได้เป็นสถาปนิกแต่ว่าเป็นวิศวกรหนุ่มที่มีเรียกว่าอนาคตกว้างไกลยาวไกลนะครับแล้วก็มันเป็นอาชีพที่หลายๆคนที่ใฝ่ฝันนะครับท่านก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะหลังจากที่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกว่าจะต้องมาบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันท่านก็ได้ศึกษานะครับจนกระทั่งได้คว้าธงชัยอันเรียกว่าความสำเร็จที่หลายๆคนก็มุ่งหวังช่วยเช่นเดียวกันนั่นคือเปลี่ยนธรรม9ประโยคครับวันนี้ท่านมาอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาสิริสาโรนะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้ช่วยเล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าคะ
2: อ๋อหลวงพี่เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะก็ครอบครัวก็เป็นครอบครัวพุทธศาสนาแหละชาวพุทธเป็นครอบครัวชาวพุทธแต่ก็เป็นชาวพุทธแบบทั่วๆไปนะไม่ได้อะไรมากมายนะก็เห็นพระพายเรือผ่านมารับบิณฑบาตก็ใส่บาตรวางโอกาสก็ไปวัดทำบุญนะแล้วแต่โอกาสแค่นั้นเองหลวงพี่เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสายชนนรังสีที่ฉะเชิงเทรานั่นแหละจนถึงชั้นป
0: .4
2: ก็ได้ย้ายบ้านจากฉะเชิงเทรามาอยู่ที่นครปฐ
1: ม
2: แล้วก็มาเรียนต่อชั้นป.5 ป.6
1: นี่ย้ายทั้งครอบครัวไหมครับหรือว่าเฉพาะหลวงพี่
2: ย้ายทั้งครอบครัว
1: มานครปฐม
2: มานครปฐม
1: ครับ
2: เรียนชั้นป.4 ไอ้ป.5 ป.6 ที่โรงเรียนวัดมะเกลือกาญจนรักษ์วิทยาแล้วก็ไปต่อม.1 ถึงม.3 ที่โรงเรียนยุรายบุญมีรังสฤทธิ
1: ์
2: พอจบม.3 ก็ไปสอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมแล้วก็สอบติดก็เลยย้ายไปพักกับญาติที่โรงเรียนใหญ
1: ่
2: ก็เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมก็เรียนอยู่2ปีบังเอิญว่าสอบเทียบได
0: ้
2: สอบเทียบได้แล้วก็เอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัยได
1: ้

0: ก็ได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: ในปี2527ก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่หออย
2: ู่ครับ
0: ตอนช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนปี2ปิดเทอมปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็ได้เห็นโปสเตอร
1: ์
0: ที่หอพักชวนบวชเป็นรูปอุบาสกนั่งสมาธิเราเห็นแล้วก็นึกยังไงก็ไม่รู้นะก็ไปสมัครอบรมกับเขา
1: ไม่ได้อยู่ชมรมพุทธอะไร
0: มันไม่ได้อยู่ชมรมพุทธก็เหมือนอยากนั่งสมาธิว่างก็อยากนั่งสมาธิก็เลยเข้าไปสมัครอบรม
1: ที่ชมรมพุทธเหรอครับ
0: ไปสมัครที่ชมรมพุทธแล้วก็ได้เข้ามาอบรมที่วัดพระธรรมกายธรรมทายาทรุ่น14ปี2529
1: แล้วตอนใช้ชีวิตที่ตอนเป็นมหานักนิสิตเกษตรเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับอาจารย
0: ์ตอนเป็นนิสิตเกษตรก็หลวงพี่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมชมรมพุทธนะแต่ว่ามันมีกิจกรรมชมรมศิลปะการดำรงชีพหลวงพี่ก็ทำอยู่ที่ชมรมนี
1: ้
0: ซึ่งชมรมนี้มันก็มันกึ่งพุทธแล้วก็กึ่งค่าย
1: อ๋อออกค่ายเพื่อไปดูแลชาวบ้าน
0: ให้ความรู
1: ้ทางศาสนา
0: ให้ธรรมะชาวบ้าน
1: ให้ธรรมะด้วย
0: ใช่ไหมไปให้ธรรมะชาวบ้าน

0: ช่นว่าไปสร้างห้องน้ำให้วัดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปสร้างถังเก็บน้ำฝนให้หมู่บ้านอย่างเงี้ยและช่วงที่เราไปก่อสร้างเนี่ยเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขามารวมกันแล้วก็ตอนกลางคืน
1: ฟังธรรม
0: แล้วฟังธรรมแล้วก็รวมมีทั้งธรรมะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอะไรเงี้ย
1: การดำรงชีพ
0: การดำรงชีพเลยเรียกว่ากลุ่มศิลปะการดำรงชีพ
1: โอ้แต่จริงๆก็คือเป็นลักษณะของการให้ธรรมะเหมือนกัน
0: ให้ธรรมะแล้วก็พัฒนา
1: ชุมชนไปด้วย
0: ออก
1: ส่วนใหญ่เป็นการออกค่ายใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ออกค่าย
1: แล้วตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยทำอะไรครับ
0: ทำ
1: ก็ไม่ได้มีกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ
0: มหาวิทยาลัยก็มีกิจกรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำสวนสมุนไพรแล้วก็รักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยออกเก็บ
1: อ๋อก็เหมือนกับไป
0: จัดระเบียบจักรยานไปเก็บขยะอะไรพวกนี้ก
1: ็
0: มีกิจกรรม
1: เขาเรียกว่าสาธารณประโยชน์
2: แล้วพอเจอโปสเตอร์ที่ว่ามาบวชธรรมทายาทปีที่เท่าไหร่นะคะครั้งที
0: ่รุ่น14
2: รุ่น14แล้วบรรยากาศของการบวชในครั้งนั้นพระอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างและตอบโจทย์พระอาจารย์อย่างที่ตั้งใจไหมเจ้าคะ
0: ก็หลวงพี่ก็ไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนนะก็ไปสมัครบวชตามที่เขาประกาศไว้แหละแล้วก็ได้มาเข้ามาอบรมตอนแรกภาพในใจก็แค่ว่ามานั่งสมาธิแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจับโกนหัวเลยเพราะในภาพมันวาสกนั่งไม่ได้โกนหัว
1: รู้สึกจะเป็นพระหลวงพี่มหาชัยฟ้า
0: หรือเปล่าไม่รู้ใคร
1: ที่นั่งอยู่ใต้กฎ
0: ใช่ไหมที่สองเก้าแหละก็ไปตามเขาแหละเขาทำให้ทำอะไรก็ทำไป
1: ครับ
0: แล้วก็อบรมธรรมทายาทไปแก่งกระจานแล้วก
1: ็ไปฝึกระเบียบ
0: ฝึกระเบียบซึ่งเราก็เพิ่งฝึกรอดอมาแบบเหมือนก
1: ัน ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร
0: ไม่รู้สึกอะไรไปฝึ
2: ก
0: ภาคสนามก็ฝึกซ้ำรอบสองก็แล้วก็บวชอบรมบวชอยู่ก็โดนฝนเหมือนกันนะช่วงนั้น
1: ก็เริ่มเพราะมันยังทุ่งนาฟ้าโล่งเหมือนกันนะตอนนั้น
0: ก็มี
1: เขาเรียกว่าบรรยากาศต้นไม้ยังไม่ค่อยมีนะครับ
0: ไม่ค่อยมีก็อยู่ที่กลางลาน
1: หินเกต
2: อยู่จนจบโครงการไหมเจ้าค่ะ
0: อยู่จนจบโครงการ
1: บวชที่ไหนครับบวชที่วัดเบญ
0: วัดเบญบวชวัดเบญ
1: ครับ
0: โยมพ่อโยมแม่ก็ไปด้วยนะ
1: ไปร่วม
0: งาน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็
1: ปลื้มไหมครับเพราะว่าไม่ได้เจอพระอาจารย์นานอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงอบรมนั่งสมาธิประมาณเดือนหนึ่งได้
0: ไม่ได้
1: ติดต่อที่บ้านเลย
0: ไม่ได้ติดต่อ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงก็วัดเบนเลย
0: ใช
1: ่เป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นหลายๆคนเขาแบบน้ำตาร่วงกันหมด ที่บ้านเป็นไหมครับ
0: ก็ไม่น่าจะเป็นนะ มันก็มาก็ดีใจแหละมาก็ดีใจพอจบการอบรม
1: ครับ
0: ก็ลาศิกขาแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่อยากลาแต่ว่ามันก็ต้องไปเรียนให้จบมันก็เลยต้องลาศิกขาไป
2: ตอนนั้นพระอาจารย์คิดว่าได้อะไรบ้างคะจากการบวชในครั้งแรก
1: สมใจไหมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
2: หรือว่าจริงๆ
1: ตั้งใจมาบวชเพราะว่าอยากนั่งปฏิบัติธรรมกับอุบาสกใน
0: ก็คือ
1: โปสเตอร์
0: ก็คือทำให้เราเข้าใจเป้าหมายของชีวิตที่เราเกิดมาว
1: ่
0: าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตอะไรเงี้ยพอเราได้บวชได้ศึกษาความรู้ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็คำสอนของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่คำสอนหลวงพ่อคำสอนคุณยายอาจารย์เนี้ยเราก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็พอเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจึงไม่อยากจะลาสิกขาแล้วก็อยากจะอยู่ต่ออ
1: ยากจะอยู่ต
0: ่อเพราะว่าการบวชมันคือการทำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายได้เร็ว
1: ครับ
0: ถ้าเราลาสิกขาออกไปอยู่ทั้งโลกมันปฏิบัติทำยาก

0: สาวเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางอะไรเงี้ย
1: เราได้อยู่ในรุ่น14นี่พระอาจารย์อิงก็นั่งปฏิบัติธรรมได้ดีด้วย
0: ก็ไม่ดีอ่ะก็คือตอนนั้นยังนั่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ยังนั่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
1: ่แต่ทราบถึงในมโนปฏิทังครูบาอาจารย์
0: ใช่มโนปฏิทัง
1: แล้วก็
0: แล้วก็
2: และอยากจะมา
0: เป้าหมายอะไรเง
1: ี้ยเข้าใจเป้าหมายชีวิต
0: เข้าใจเป้าหมาย
1: ก็เลยอยากจะมาแบบเหมือนกับชีวิตบ้านปลายอยากจะมาบวชอยู่อย่างนี้อีก
0: ใช่ใช่
2: จากนั้นพระอาจารย์ก็กลับไปเรียนจนจบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เรียนจนจบแล้วก็พอจบแล้วก็เข้าทำงานอยู่กับบริษัทเอกชนน
2: ะ
0: ก็ทำงานอยู่14ปี
2: ด้านวิศวกรรมที่เราจบนี่แหละใช่ไหมเจ้าคะ
0: ด้านวิศวกรรมนะช่วงที่
1: เดี๋ยวขออภัยครับแล้วตอนกลับจากอบรมไปแล้วนี่ได้เข้าอยู่ชมรมเดิมหรือว่าเข้าไปแวะเวียนในชมรมพุทธศาสตร์บ้าง
0: ก็ยังอยู่ชมรมเดิม
1: ยังอยู่ชมรมเดิม
0: ชมรมเดิม
1: แล้วกิจกรรมอย่างชมรมพุทธเขาจัดพระอาจารย์ได้ร่วมไหมครับใส่บาตรหรืออะไรต่างๆที่ชมรมพุทธจัด
0: ก็ไปร่วมเป็นบางครั้งที่เขาจัดแต่เราไม่ได้เป็นเฮดเป็นอะไรนะ
1: ก็ไปร่วมในฐานะที่เป็นเหมือนกับเคยไปร่วมงานด้วยกัน
0: แค่นั้นเอง
1: ครับแล้วก็ไปทำงาน
0: ไปทำงาน
1: จบแล้วไปทำงาน
0: ช่วงทำงานก็ห่างเหินวัดไปหน่อยนึงเพราะว่าเราก็มุ่งมั่นที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะแล้วก็อีกอย่างคือการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วทำงานก็ทำงาน5วันอย่างงี้5วัน
1: ไปทำที่ไหนครับอาจารย
0: ์ก็ทำงานกับบริษัทเอกชนก็รับเหมาก่อสร้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างเกี่ยวกับพวกโรงกลั่นน้ำมันโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีออกแบบ
1: ในกรุงเทพ
0: อยู่ในกรุงเทพออกแบบแต่ว่าบริษัทที่เขาให้ออกแบบเนี่ยแล้วก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ที่ชลบุรีระยอง
1: ครับ
0: เป็นพวกโรงกลั่น
1: น้ำมัน
0: แล้วก็โรงงานปิโตรเคมี
1: ครับ
2: ทำงานอยู่กี่ปีอย่างไรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเจ้าคะ
0: ก็ทำงานอยู่14ปีแหละ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าในปี2538
1: ครับ
0: น่าจะ6-7ปีข้างหลังจากเริ่มทำงาน
1: ครับ
0: ก็ได้เหมือนว่าได้อ่านหนังสือโลกทิพย์อ่ะนะ
2: ค่ะ
0: โลกทิพย์มีภาพของหลวงเพื่อนนะที่เคยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยของหลวงพี่ปรเมศน่ะ
2: ค่ะ
0: อยู่ในนั้นน่ะท่านบวชแล้วจะบวชเกี่ยวกับการบวชของท่าน
1: ครับ
0: เราก็เลยอยากจะพบอะไรเงี้ยก็มาวัดมา
1: ปักเป็นบรรบวชอุทิศชีวิตของหลวงพี่ปรเมศเหรอครับ
0: ท่านในหนังสือมันกล่าวถึงหลวงพี่ปรเมศบวช
2: แล้วอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันด้วย
1: รุ่นเดียวกันเลย
0: รุ่นเดียวกันก็เลย
1: ตอนเรียนเจอกัน

0: ท่านก็อยู่ชมรมเดียวกับหลวงพี่แหละ
1: อ๋ออยู่ชมรมเดียวกันเลย
2: ชมรม
0: ชมรมศิลปะ
1: ศิลปะการดำรงชีพ
0: โอ้ชมรมเดียวกัน
1: อ๋อท่านก็ไม่ได้อยู่ชมรมพุทธเหมือนกัน
0: ไม่ก็ร่วมเหมือนกันบ้างแหละแต่ว่า
1: แต่ท่านอยู่ชมรมเดิมกับหลวงพี่ด้วยก็คุ้นกันอยู
0: ่คุ้นกันอยู่ก็มาวัดแล้วก็ได้พอดีเป็นช่วงที่ทางวัดเขาก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย
1: ์ครับ
0: ก็เลยได้มาร่วมบุญสร้างองค์พระอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาค่อนข้างบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจะต่อเนื่องจนถึงปี 4-5 นะถึงมาบวชนะ
1: โอ้เรียกว่าตัดสินใจนานอยู่เหมือนกันหลังจากที่แบบพอเริ่มเข้ามาในเรียกว่าอีกครั้งหนึ่งที่มาเจอหลวงพี่ปรเมศอีก 4-5 ปีได้นะครับถึงจะตัดสินใจบวชแล้ว
0: ก็คือหลังจากที่เราเข้าวัดมาต่อเนื่องไง
1: ครับครับ
0: เราก็อยากจะบวชแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าย
1: ัง
0: เป็นห่วงยังเป็นห่วง
1: ที่บ้านอยู
0: ่ทางบ้านอยู่ว่าเราออกมาเดี๋ยวท่านก็ลำบาก
1: ครับครับ
0: ก็พอสุดท้ายเนี่ยเราปี44เนี่ย
2: ค่ะ

0: ปีหน้าบวชแล้วก็ได้ไปพิธีสี่เนี่ยก็ได้ไปอธิษฐานจิตอยู่ที่หน้าเรือนทองของคุณยายบ้านแก้วเรือนทองคุณยายว่าปีหน้าจะบวชอุทิศชีวิตนะ
1: อย่าง เงี
0: ้ยแล้วก็แจ้งข่าวให้ทางบ้านทราบทางบ้านเขาก็ทราบแต่ก็ไม่ได้
2: ไม่สนับสนุน
0: ไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่ก็รอเวลาจนถึงปี45ก็เลยลาออกจากงานแล้วก็บอกทางบ้านมาบวช

0: ว่าเตรียมความพร้อมให้ทางบ้านระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับในเรื่องการทำงานแล้วก็เก็บบางส่วนก็ให้ท่านไป
1: ใช่ไ
0: หมครับ
2: พระอาจารย์เห็นอะไรนะเจ้าคะความสำคัญยังไงเห็นอะไรถึงอยากจะบวชและอยากจะบวชตลอดชีวิตด้วยเจ้าคะ
1: ก็เราตอนบวชครั้งแรกเราก็ได้รู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิต
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการบวชเพื่อศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายชีวิตเข้าถึงธรรมกายเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกต้องไงถ้าเราอยู่ทางโลกเนี่ยเป็นคารวาสมันค่อนข้างคับแคบปฏิบัติธรรมลำบากต้องห่วงกังวลทำมาหากินเอาเวลาที่ไหนมานั่งถ้าบวชเป็นพระยังพอมีเวลาปฏิบัติธรรมทำสาธารณกิจแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปได้มากกว่า
0: บวชครั้งที่สองก็คือบวชที่

0: ไว้นานตั้งท่าไว้นาน
1: แจ้งไว้ทั้งปี
0: ครับแล้วเวลาวันบวชวันนั้นเป็นไงครับปลื้มไหมครับรู้สึก
1: ก็ปลื้ม
0: ครับ
1: แล้วโยมโยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาถวายบาตรจีวร
0: ครับก็จัดที่โบสถ
1: ์ที่โบสถ์
0: ที่เจดีย
1: ์ที่โบสถ
0: ์จัดที่โบสถ์เลยรุ่นนั้นบวชกันเยอะไหมครับ
1: ไม่เยอะวันวัน36รูป
0: โอ้
1: น้อยน้อยน้อยมาก
0: แล้วอยู่เยอะไหมอ
1: ยู่เยอะอยู่เยอะ
0: อยู่หมายถึงว่าอยู่กับหลวงพี
2: ่ปัจจุบันนี้นะเจ้าคะ
1: ปัจจุบันก็เหลือไม่เยอะละเหลือ5 6รูป
0: อ๋อแต่ก็เยอะนะจาก36รูป
1: ก็นับว่าเยอะ
0: ครับแล้วเส้นทางจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากบวชแล้วก
2: ็ได้รับหน้าที
0: ่หลายๆท่านก็ลาสิกขาไปหลวงพี่ก็เข้าโครงการนวกะ1 2 อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: พออบจบโครงการอบรมมาของธรรมทายาทก็เป็นคนที่อยู่ต่อก็เข้าอบรมพระนวกะ
0: ครับ
1: หลวงพี่ก็อบรมพระนวกะแล้วก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นพระพี่เลี้ยง
0: รุ่นต่อไป
1: ดูแลรุ่นที่มาบวชรุ่นต่อไปเป็นพระพี่เลี้ยง
0: คร
1: ับแล้วตัวเองก็อบรมด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงช่วยอบรมด้วย
0: รุ่นนั้นมีธรรมยาตรายังครับ
1: ยังไม่มีย
0: ังไม่มี
1: ไม่มีแต่มันมีแค่ช่วงนั้นพอช่วงอบรมนวกะ
0: ครับ
1: มีแค่เดินธุดงค์เขาใหญ่
0: โอ้มีไปธุดงค์เขาใหญ่ด้วย
1: ใช่
0: ก็คือไปเดินที่เขาใหญ่เลย
1: ใช่
0: รอบนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่
1: ใช่ใช่
0: เป็นไงบ้างครับบรรยากาศ
1: มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันไปเดินผ่านป่าผ่านเขาอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: มันก็บางทีก็มีชงมีช้างมาดักเขาก็
0: ให้เต้นไปเดินทุ่งกันเยอะไหมครับไปอยู่ที่
1: เขาก็ไปกันเขาก็รวมรุ่นไปก็
0: เป็นร้อยไหมครับ
1: เป็นร้อยอยู
0: ่
1: เป
0: ็
1: นร้อยอยู่ไปเดินกัน
0: อยู่กี่วันครับไปเดินทุ่งอย่างนั้น
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: อาทิตย์หนึ่งก็ตอนช่วงนวกะหนึ่งสอง
1: เป็นช่วงนวกะสองสามประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็ช่วยงานอบรมอยู่แล้วก็ช่วงนั้นก็หลวงพี่ก็ได้เอาเวลาว่างนะมาดูบาลีเนี่ย
0: ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มวางแผนชีวิตนี่ว่าจะต้องเรียนบาลีด้วย
1: ใช
2: ่
1: ทีแรกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นพระมหาแล้วก็สวดพระปาติโมกทีนี้ว่าช่วงที่เราเป็นพระนวกะเนี่ยถ้าจะเอาพระมหาก่อนเนี่ยมันไม่โอกาสไม่ค่อยให้เพราะเวลา
0: จะเรียน
1: จะเรียนอ่านเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่าย
0: ิ่งพระนวกะนี่จะแบบรับบุญเยอะ
1: เยอะระวังแทบไม่มีเลย
0: ครับครับ
1: แต่ว่าท่องปาติโมกข์เนี่ยเราสามารถที่จะ
0: ใช้เวลาว่าง
1: ส่วนตัวก่อนนอนหรือว่าช่วงฉันปานะช่วงเที่ยงพักเที่ยงช่วง
0: เหมือนสามเณรที่จะต้องไวยากรณ
1: ์เดินไปฉันอะไรเงี้ย
0: ช่
1: วงนี้เราก็ทำท่องได
0: ้
1: มันก็เลยท่องปาติโมกข์ไปก่อนปีหนึ่งแล้วก็ได้ขึ้นไปสวด
0: ครั้งแรกตอนพรรษาเท่าไหร่ครับที่ขึ้นสวดปาติโมก
1: ข์พรรษา
0: บวชได้กี่ปี
1: น่าจะ
0: พันศาหนึ่งสองเนี่ยนะ
1: พันศาสองหรือ
0: พันศาสองแล้วโอ้โห
1: จะพันศาสอง
0: เป็นไงครับรู้สึกยังไงเพราะหลวงพ่อก็ไปฟังด้วยอะไรด้วยไงครับมีพระผู้ใหญ่เยอะแยะเลยแต่ว่าบรรยากาศหลายๆท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าในโบสถ์ก็จะมีแค่พระภิกษุเท่านั้นแล้วก็พระอาจารย์เองผู้ทรงปฏิโมกข์ก็จะนั่งสูงกว่าท่านอื่นใช่ไหมครับบรรยากาศเป็นยังไงครับแล้วหลวงพี่เวลาตอนท่องนี่มีติดขัดอะไรบ้างไหมครับ
1: ก็เราซ้อมมาอย่างดีแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็
0: ครับ
1: ก็ไม่มีอุปสรรคอะไร
0: ครับ
1: เราทำเวลาได้ตรวจได
0: ้ทำเวลาได้นี่คือประมาณกี่นาทีครับ
1: ช่วงนั้นน่าจะสัก34นาที
0: โอ้34 ปกติเขากี่นาทีกันนะครับ
1: ก็ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณนี้
1: 30ถึง35
0: ของพี่

0: 34โ
1: อ
0: ้ก็แบบวัยเลยไปไวเลยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้พอทรงปาฏิโมกข์ได้แล้วก็ปีต่อมาก็เป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมแล้วก็อบรมเราก็มีเวลามากกว่าพรรษาหนึ่งพรรษาสองก
0: ็
1: อ่านบาลีอ่านบาลีได้เยอะหน่อยก็อ่านประโยคหนึ่งสองอ่ะ
0: แ
1: ล้วก็ไปสอบแล้วก็ผ่านหนึ่งสอง
0: ผ่านเลย
1: มัน
0: ครั้งแรกที่ไปสอบก็ผ่านเลยนะ
1: มันตก
0: มัน
1: ตก
0: บางวิชา
1: ตกวิชา
0: แต่หลวงพี่ไม่ยอมไปสอบซ่อม
1: ไม่ตกหนึ่งตกแต่ว่าไปซ่อมผ่านไปซ่อมผ่านอันนี
0: ้
1: ประโยคหนึ่งสอง
0: ประโยคหนึ่งสองใช่ไหมครับแล้วประโยคสามล่ะครับ
1: ประโยคสามก็เหมือนกันคือไปก็อ่านเองแล้วก็ไปสอบก็ผ่านเลยไม่มีซ่อม
0: โอ้
1: ผ่าน
0: ก็ได้เป็นพระมหาสมใจแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ตอนพรรษาที่เท่าไหร่ครับ
1: พรรษาสี
0: ่พรรษาสี
1: ่แล้วก็ได้ขึ้นทรงปาฏิโมก
0: อีกรอบหนึ่ง
1: ใช่รอบนึง
0: โอ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ได้เป็นมหา
0: โอ้ตอนพอฉลองพระมหาก็เลยขึ้นปาฏิโมกอีกรอบหนึ่งเป็นไงฮะครั้งนี้อาถรรพ์กว่าเดิมเพราะมีมหาอยู่นำหน้าด้วยกี่นาทีครับ
1: ก็ประมาณเดิมๆแหละ
0: ประมาณเท่าเดิมก็สปีดก็พอดีที่เราคุ้นเคย
1: ทีนี้พอ
0: ไปรับพัดที่ไหนครับอาจารย
1: ์ไปรับพัดที่วัดพระปฐมเจดีย์โยมพ่อโยมแม่ก็ไป
0: มุทิตาด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกับการรับปริญญานะครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ประโยค3ก่อนนะครับพระอาจารย์เองยังต้องเดินทางอีกไกลถึงประโยค6และประโยค9นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญของการใช้ชีวิตของสมณะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะได้เข้าไปอยู่ในทีมในการที่ปฏิบัติธรรมนะครับอย่างเรียกว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับพระมหาสิริสาโรนะครับปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งนึงเจ้าค่ะ
1: ครับ
0: ปริญธรรม3ประโยคเรียบร้อยแล้ว
1: ไปรับพัด
0: ใช่
1: ที่วัดไร่ขิงใช่มั้ย
2: ไม่วัดพระปฐมเจดีย
1: ์วัดปฐมเจดีย
0: ์นครปฐมนะคะ
1: แล้วมีการมุทิตาโยมห้อยโยมแม่ก็ปลื้มใจ
2: เข้าไปร่วมด้วย
1: แล้วเส้นทางต่อไปเป็นยังไงครับ
2: พอจบประโยค3ใช่มั้ยก็ไปสอบประโยค4อีกปีถัดไปอ่ะนะ
0: ครับ
2: สอบประโยค4คราวนี้ในช่วงนั้นเนี่ยเค้ามีการเหมือนว่าเปิดโครงการทหารร้อยอ่ะเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อคัดทหารร้อยอ่ะ
1: ครับ
2: หลวงพี่ก็ได้เข้าสมัครกับโครงการนั้นด้วยแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปนั่งปฏิบัติธรรม
1: ครับ
2: นะที่ตอนนั้นยุคนั้นก็นั่งที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมนะ
1: โอ้ครับ
2: แล้วในช่วงที่เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ประกาศผลนะ
1: ครับ
2: มันก็ผ่านมา1วิชาแล้วมันก็ตกวิชาหนึ่ง
1: มาถึงสอบป.4 ด้วย
2: ป.4 นะ
1: ครับ
2: สอบป.4 เสร็จแล้วเราก็ไปสมัครเข้าโครงการอบรมปฏิบัติธรรมระยะยาวเนี่ยแล้วก็เขาประกาศผลมาก็สอบผ่านวิชาหนึ่งซ่อมวิชาหนึ่งแต่ว่าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไม่มีโอกาส
1: ไป
2: ซ่อมก็ต้องมุ่งปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไม่ได้ไปซ่อมนะก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมานะก็ผ่านไป12ปี
1: ที่แบบจะเรียกว่าได้ปอทอสี่ครึ่งมา
2: สามครึ่ง
1: สามครึ่งเพราะว่าเกือบได้สี่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าไปสอบซ่อมวิชานั้นก็คงจะผ่าน
2: ก็ปฏิบัติธรรมล่วงไป12ปีแล้วก็ได้ไปสอบประโยคสี่อีกครั้งหนึ่งก็สอบผ่าน
1: โอ
2: ้สอบผ่าน
1: เขาให้ซ่อมถึงชั้นไหนครับ
2: ชั้นห้า
1: ประโยคชั้นห้าที่ซ่อมได
2: ้เราผ่านแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสต่อประโยค5ยังช่วงนั้นยังไม่มีโอกาสก็พอผ่านไป3ปี
1: ครับ
2: นะหลวงพ่อท่านอนุญาตให้ชุดปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ไปเรียนบาลีได้สอบบาลีได้หลวงพี่ก็เลยไปสมัครสอบเลยนะ
1: ประโยค5
2: ประโยค5อ่านเอง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ผ่าน
0: ค่ะ
2: ผ่านแบบว่าหลวงพี่ช่วงสอบอ่ะนะ
1: ครับ
2: เขาเข้าไปดูข้อสอบวิชาแรกอ่ะนะ
1: ครับ
2: มันภาคไหนเนี่ยเรื่องอะไร
1: ทำไมครับ
2: มันไม่ตรงกับที่อ่าน
1: โอ้ส่วนใหญ่เขาจะติวเขาจะเกรงไปใช่ไหมครับจะเกรงไปว่าจะเอาหน้านี้อะไรอย่างนี
2: ้
1: แต่นี้ที่ไปสอบไม่เคยเห็นมาก่
2: อ
1: นครับ
0: เพราะว่าอาจารย์อ่านเองไม่เคยติวเลยใช่ไหม
2: ไม่
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับ
2: ก็เราก็อาศัยความรู้ของเราความรู้ของเราใช้หลักไวยากรณ
1: ์
2: แล้วก็เขียนไปตามหลักเขียนไปตามภูมิความรู้ของเรา
0: ค่ะ
2: แล้วก็ผลว่ากดแล้วมันผ่านด้วยนะสอบผ่านฉะนั้นยังไม่พอนะเขาภายหลังเขาแจ้งมาว่า
1: ครับ
2: ท่านได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
1: โอ้สมมติได้อันดับหนึ่ง
2: ก็คือ
1: คะแนนสูงสุด
2: คะแนนสูง
1: คะแนนสูงสุด
2: คะแนนสูง
1: ก็เลยจะได้ทุน
2: อยู่ในระดับคะแนนสูงกลุ่มผู้ได้คะแนนสูงคงมีหลายคนอ่ะม
1: ี
2: หลายองค
1: ์แต่ว่าไม่ธรรมดานี่ต้องบอกว่าด้วยความ
0: ติวเอง

0: ก่าในเรื่องของวิศวกรเนี่ยนะก็มีความภาษาคุณใส่ใจบอกว่าก็ฉลาดอยู่แล้ว
1: เก่งและฉลาดอย
0: ู่แล้วก็เลยสามารถได้ทุนด้วยป.5
2: เนี่ยจุดเนี้ยทำให้หลวงพี่จับหลักจับจุดได้ว่าในการสอบบาลีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นข้อสอบไม่ข้อหรือว่าบางเรื่องบางตอนเราไม่ได้อ่านผ่านตามาหรือว่าอ่านผ่านไปแค่รอบเดียวแล้วก็จำอะไรไม่ได้น
1: ะครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือความรู้ทางภาษาบาลีไวยากรณ์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ย
1: สำคัญที่สุด
2: สำคัญ
1: ค่ะ
2: แล้วเราอย่าไปกลัวว่าโอ้พอไม่ตรงแล้วก
1: ็
0: หมดกำลังใจ
2: รอเวลาออกห้องสอบไม่ยอมเขียน
0: พระอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องไปตระหนกตกใจมีสติน
1: ึกถึงไวยากรณ์ที่เราได้ท่องได้จำ
0: เราสามารถทำได
2: ้
0: เราต้องทำได้
2: ใช่ถึงแ
0: ม้ว่าเราจะไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเรียนนะครับแต่เท่าที่ฟังมาเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับมีการเกรงว่าปีนี้จะออกหน้านี้หน้านี้บทนี้แล้วถ้าออกมาตรงก็อะล่ะฉลุยเขียนไปได้แต่ถ้าออกมาไม่ตรงล่ะบางท่านก็จะหมดกำลังใจเหมือนกับทำไม่ได้แล้วแน่ๆแต่ของพระอาจารย์นี้สู้เพราะว่าถึงแม้จะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าเห็นแค่รอบเดียว
1: แต่ก็ใช้
0: พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ค่อยๆแกะค่อยๆเขียนไป
2: ใช่ถูกต้องนั่นแหละ
0: แล้วก็ไม่ธรรมดาได้คะแนนสูงขนาดได้ทุนเรียนหลวงด้วย
2: โอ้นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหลักรับประกันเนี่ยเป็นประกันแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราใช้ภูมิความรู้หลักไวยากรณ์เราเขียนน่ะมันถูกต้อง
0: ครับ
2: เนี่ยมันสามารถทำให้กรรมการยอมรับได้จึงให้ผ่าน
1: เรียกว่าเป็นเคล็ดลับวิธีการ
0: จะต้องบอกว่า
1: เรียนบาลี
0: เรามีประโยค3ประโยค4มาแล้วเนี่ยแต่ว่าความรู้เราไม่ธรรมดาใช่ไหมครับที่จะสอบอย่างประโยคสูงๆก็ตามอ่
1: ะ
0: ก็ขอให้มีความมั่นใจว่าเราต้องเขียนได
2: ้มั่นใจในหลักไวยากรณ์ที่เราเรียนมาว่าเขียนได้
1: จากนั้น6 7 8 9อย่าง
0: เดียวต้องถามว่าของพระอาจารย์นี่ไวยากรณ์ต้องท่องเหมือนสามเณรมั้ยครับ
2: ไม่ได้ท่องมีท่องไม่ได้
0: แล้วจําเป็นต้องท่องมั้ยครับ
2: ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องท่อง
0: แต่ถ้าใครจะจำจะท่องไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
2: ถ้าใครท่องได้นะ
0: สุดยอด
1: ก็ยิ่ง
2: มนเลยนี่มนเชิญเลยท่องไปเลยแต่ใครที่ท่องแล้วมันท่องไม่ได้มันท่องแล้วมันลืมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกังวล
0: ครับ
2: เราสามารถที่จะเรียนไปแล้วก็เปิดดูไวยากรณ์
0: ให้มันคุ้นไป
2: ให้มันคุ้นเดี๋ยวก็จำได้เอง
0: มัน

0: กับภาษาอังกฤษไหมครับไวยากรณ์ของบาลีกับภาษาอังกฤษ
1: คล้ายๆกันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยเรียนบาลีก็สามารถจะเรียนได
0: ้ครับ
1: มันคล้ายๆกัน
2: ค่ะ
1: วันนี้พอจบประโยค5ก็เรียนก็สอบประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9
2: ไม่ตกเลยฉลุย
0: โอ้โหโดยเฉพาะประโยค6นี่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นประโยคเขาเรียกว่าขั้นกลางที่จะก่อนจะสูงสุดก็จะมีโอกาสได้รับพัดจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
1: ใช่แล้วก็ไม่มีโอกาสซ่อมแล้ว
0: ไม่มีโอกาสซ่อมแล้วด้วยป .6 นะฮะของพระอาจารย์ก็ไปรับพัดที่พระบรมมหาราชวังด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ
2: ตอนน
1: ั้
2: น
1: บรรยากาศก็ปลื้มภูมิใจนะที่เราสอบผ่านได้นะแต่ว่าปีนั้นมันยังเป็นปีที่โควิดยังนั่นอยู่ก็เลยไม่ได้ให้ทางบ้านมาร่วมงานอะไรกลัวติดโควิด
0: ตอนรับก็ยังใส่แมสอยู
1: ่ใช่ยังใส่แมส
0: ตอนนี้รับกับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ารับกับพระเทพครับ
1: ปีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
0: พระเจ้าอยู่หัวนะครับ
1: นัด
0: ตอนนั้นถ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วหรือว่าเป็นพระบรมยังมีรัชกาลที่9อยู่ไหม
1: น่าจะเป็นรัชกาลที่10นะ
2: อ
1: ๋
2: อเจ้าค่ะ
0: ครับก็ปลื้มใจ
1: ปลื้มภูมิใจตอบได
0: ้ระหว่างเนี้ยครับพระอาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้าก็ยังอยู่ในโครงการปฏิบัติธรรมอยู่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอื่นด้วยไหมครับเช่นธรรมยาตรารุ่นดอกกุหลาบได้ไปเดินไหมครับ
1: รุ่นดอกกุหลาบมันปี54
0: ครับ
1: ปี54
2: รุ่นแรกเลย
1: รุ่นแรกก็ช่วงนั้นยังไม่ได้เรียนไม่ได้สอบบาลีช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงปฏิบัติธรรมช่วงนั่งปฏิบัติไม่ได้มาสอบไม่ได้มาเรียนบาลี
0: ครับ
1: ก็ได้มาเดินอัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำมาเดินทุดง
0: ครับไปทั้งรุ่นไหมครับที่ชุดที่ปฏิบัติธรรม
1: ชุดปฏิบัติธรรมทั้งหมด
0: ไปทั้งหมดเลย
1: ใช่ไปวัดปากน้ำ
0: ปลื้มไหมครับ
1: ปกระเพิ่มได้เดินบนกุหลาบ
0: โยมพ่อโยมแม่ได้มีโอกาสได้ไปต้อนรับด้วยไหมครับ
1: อ๋อไม่ได้มีโอกาสไป
2: นั่นคือการเดินธรรมยาตราครั้งแรกเห็นสาธุชนมากล่าวสาธุการยาวๆอย่างนี้พระอาจารย์เห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไง
1: ก็ปลื้มใจนะโยมเขาก็มีบุญนะที่ได้มาร่วมงานร่วมต้อนรับพระธุดงค์เดินธรรมยาตราอัญเชิญหลวงปู่
0: แล้วรุ่นต่อไปก็ไม่ได้เดินแล้วใช่ไหมครับ
1: รุ่นต่อไปก็ไม่ได้เดิน
0: ก็ยังไปมุ่งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการปฏิบัติธรรมอยู
1: ่ช่วงนั้นมันก็ยังปฏิบัติธรรมอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าเรื่องการเดินเนี่ยมันก็จะแค่ปีแรกเป็น
0: ปฐมเริ่ม
1: เป็นตัวอย่างให้รุ่นต่อไป
0: ครับ
1: นั่นเองแล้วรุ่นต่อไปก็เป็นชุดของกองร้อย
0: กองร้อย
1: แล้วก
0: ็ชุดที่จะมาใหม
1: ่ชุดบวชแสนบวชอะไรเนี่ยบวชชุดนั้นน่ะมาเดิน
0: ครับ
1: มาเดินธรรมยาตรา
0: สาธุนี่กลับไปเรื่องบาลีใหม
2: ่ค่ะ
0: พอป .6 ได้รับพัดเรียบร้อยแล้ว7 8 9พระจะมีเทคนิคอะไรที่ไม่ตกเลย
1: ก็
0: หรือเทคนิคเดิม
1: ก็คือเทคนิคเดิมแหละก็คือเราอันแรกนะเราต้องขยันอ
0: ่
1: านนะ
0: ครับ
1: มีความเพียรอ่านให้ต่อเนื่อง
0: ครับ
1: อ่านให้ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องนี้ต้องยังไงครับทุกวันวันละกี่หน้าวันละกี่ชั่วโมงครับ
1: เนี่ยก็อ่านให้ต่อเนื่องทุกวันนั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็อ่านแบบว่าสบายๆนะ
0: ครับคือต้องฝึกทำกันบ้านไหมครับ
1: ฝึก
2: เขียน
1: ก็อ่านให้ต่อเนื่อง
2: ค่ะ
1: นะอ่านอย่าไปเคร่งเครียดกับมัน
0: ครับ
1: อ่านให้ไปอย่างก็เหมือนนั่งธรรมะแล้วนั่งแบบเพลินๆนั่งไงมันสบายๆอ่ะก็อ่านหนังสือก็เหมือนก็นั่งอ่านให้มันเพลินๆอ่านให้มันสบายๆ
0: ให้มันมีความสุข
1: ให้มันพอช่วงไหนที่มันเริ่มรู้สึกว่ามึนๆเครียดแล้วก็เบรกไปก็ไปทำกิจกรรมอื่นแล้วก็พร้อมแล้วก็กลับมาอ่านใหม
2: ่
1: อ่านไปอย่างนี้แหละให้มันต่อเนื่องจนถึงวันสอบหลวงพี่อ่าน3รอบ
0: โอ้
1: รอบแรกเนี่ยหลังจากประกาศผลสอบแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ลุยมันจะซ่อมจะตกผลออกมายังไงก็
0: ลุย
1: เดือนหน้าไปก่อน
0: ต่อไป
1: อ่านตัว

0: ไว้ก่อน
1: ครับ
0: อ่านตุนไว้ก่อน1รอบก่อนเปิดเรียน
1: ครับ
0: ช่วงนั้นก็ประมาณ3เดือนน่ะได้นะช่วงรอประกาศผลจนถึงเปิดเรียนเนี่ยก็ประมาณ3 4เดือนเนี่ยก็จะได้1รอบ
1: นี่คือดูรอบของปทต่อไปแล้วใช่มั้ยคร
0: ับ
1: สมมติว่าสอบป6ยังไม่ได้ประกาศผลว่าจะได้หรือไม่ได
0: ้
1: ก็อ่านของป7
0: ป7ได
1: ้ครับ
0: อ่านไปรอบแรกนะประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยอ่านไว้รอบแรกพอรอบ2ก็ช่วงที่เขาเรียนกันมีเปิดเรียนช่วงที่เปิดเรียนเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ย 3-4 เดือนมันก็จะได้อีก1รอบพอออกพรรษาเรียนหรือว่าช่วงปิดเทอมแล้วเนี่ยก่อนสอบมันก็จะมีเวลาอีกช่วงนี้ก็ช่วงติวช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะอ่านได้อีกรอบนึงเนี่ย3รอบอย่างเงี้ย
1: พระอาจารย์ครับรอบนึงเนี่ยกี่เล่มกี่เรื่องกี่หัวข้อกี่วิชา
0: ก็ตามหลักสูตรแหละอย่างปทจ.7มันก็จะ2เรื่อง
1: สอง
0: วิชาวิชาก็ปท8จะ3ปท9ก็3วิชา
1: โอ้คือ3วิชาเนี่ยก็คือรอบหนึ่งก็ต้องอ่านให้ครบ3วิชาวิชาละเล่มไหมฮะหรือว่าวิชาหลายๆเล
0: ่
1: ม
0: หลายๆเล่มเลย
1: หลายเล่มถ้าบอกว่าเป็นรอบๆมันก็เยอะอยู่นะ
0: นั้นเราก็ต้องวางแผนนะว่าเรามีเวลา 3-4 เดือนเราจะให้จบ1รอบเนี่ยเราจะต้องอ่านวันละกี่หน้าวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยเราวางแผนได้หมด
1: พระอาจารย์แล้วแต่ละชั้นปีปทครับอย่างเช่น6 7 8 9มีจุดเด่นของแต่ละปทไหมครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอะไรเงี้ย
0: ก็มีประโยค8กับประโยค9แหละที่
1: เพิ่ม
0: ที่เพิ่มขึ้นมาประโยค8ก็จะเพิ่มวิชาการแต่งฉันประโยค9ก็เพิ่มวิชา
1: ฉันอย่างที่เราอะไรนะสรรเสริญหลวงปู่นี่ได้เป็นฉันไหมครับ
0: อันนั้นเป็นฉันภาษาไทยฉันไทย
1: อ๋อแต่ว่าม
0: ันเป็นฉันไทย
1: เป็นพันธุ์เนี่ยที่เป็นฉันภาษาไทยแต่ว่าของพระอาจารย์นี้ปท.8ปท.9ก็เป็นฉันบาลี
0: เป็นฉันภาษาบาลี
1: โอ้

0: ท่านเข้มบางท่านก็โอเคไม่เข้มมาก
1: ครับ
0: ถ้าไปเจอกรรมการที่ตรวจเข้มๆเราก็อาจจะพลาดได
2: ้ครับ
0: ถ้าเจอกรรมการที่ไม่เข้มมากก็อาจจะผ่าน
1: ก็ผ่าน
0: ง่าย
1: ครับ
0: ก็
1: โดยมาตรฐานผ่านอยู่แล้ว
0: โดยมาตรฐานน่าจะผ่าน
1: แต่ว่าถ้าเข้มงวดมากๆบางทีบางจุดบางอะไรเงี้ยอาจจะพลาดไปนิดหน่อย
0: อาจจะเอาเราตกได
1: ้ครับ
0: ก็พอมันประกาศผลก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็มันก็ภูมิใจนะข้าโล่งนั่นเองว่าโอ้เราผ่านแล้ว
1: พูดแต่มันก็น่าภูมิใจที่พระอาจารย์ไม่ตกเลยเนี่ยก็คือ7 8 9ผ่าน
2: ชะล
1: ูไป
0: มันต้องใช้ความเพียรแล้วก็ความต่อเนื่อง
1: ครับ
0: อย่างสูงนะ
1: ครับ
0: คือปล่อยไม่ได้อ่ะผมที่ไม่ยอมตกอ่ะเพราะว่าเขาตกก็ต้องมีเรียนซ้ำมัน
1: ก็เสียเวลาไป
0: เสียเวลาแล้วก็อารมณ์มันก็ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: ไม่
1: เป็นการให้กำลังใจของตัวเองที่ดีก็คือไม่ปล่อย
0: ไม่ยอมให้ตกต้องผ่านให้ได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะงั้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้มันผ่านให้ได
1: ้ครับ
0: ก็คือต้องขยันต่อเนื่อง
1: แล้วจากผ่านไปแล้วนี่ยังไงต่อครับพระอาจารย
2: ์มีความตั้งใจอย่างไร
1: โล่งแล้วสิ่งที่ปรารถนามา
2: ประโยคก้าวอะไรอย่างเงี้ย
1: ในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ได้ไปในจุดที่พอใจนะครับในเรื่องของการ
2: เร
1: ีย
2: น
1: บาลี
2: ก
1: ็พระมหาขั้นสูงสุดขั้นปฏิโมกข์ก็ได้ส่งไป2ครั้งแล้วใช่ไหมครับหรือมากกว่านั้นแล้ว
0: มากกว่ามากกว่า
1: โอ้กี่ครั้งแล้วครับ
0: 3
1: แล้วหรือไปฉลองประโยคก้าวหรือเปล่าครับตอนครั้งที่3
0: ฉลองครั้งที่4
1: ครั้งที่4
0: ประโยคก้าวครั้งที่4
1: ครั้งที่4แล้ว
0: ปีหน้า
1: โอ้ครับแล้วเป็นยังไงครับ
2: จาก
1: ชีว
2: ิ
1: ตวางแผนอะไรยังไงต่อไป
2: ในฐานะที่มารายการผู้ออกแบบชีวิตเจ้าค่ะ
0: ก็เราก็คงปฏิบัติธรรมต่อไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนที่ได้รับภารกิจหลวงพี่ก็ให้ไปช่วยแนะนำธรรมะกับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม
1: เวอร์พีท
0: ใช่ปฏิบัติธรรมที่เวอร์พีทปฏิบัติธรรม1สัปดาห์นะที่เวอร์พีท
1: ไปกี่รุ่นแล้วครับพระอาจารย
0: ์ก็จำไม่ได้ก็หลายรุ่นอยู่
1: หลายรุ่น
0: ก็ช่วงที่เรียน7 8 9เนี่ย
1: ก็ไป
0: แต่ก็ไปเป็นบางช่วงนะเพราะว่าช่วงที่มีเวลาก็ไปบางช่วงก็ไม่ได้ไป
2: ค่ะ
1: แล้วงานมุทิตาเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาของปท9เห็นพระอาจารย์ไปหลายที่เลยใช่มั้ยครับปท9นี่มีมุทิตาจัดหลายที่เลยใช่มั้ย
0: จัดหลายที่
1: มีที่ไหนบ้างครับ
0: ก็ที่แรกนี่คือที่ธนาคารกรุงเทพ
1: จั
0: ดนะก็แล้วก็ต่อไปก็ที่สองก็ที่วัดพระธรรมกายเกาลูน
1: ฮ่องกง
0: ฮ่องกง
2: เกาลูนเลยค่ะ
0: เกาลูนแล้ว
1: ไปทั้งชุดมหาทั้งหมดของ
0: ที่วัดเรา
1: ของวัดเรา
0: วัดเรา
1: ครับ
0: แล้วก็ที่วัดของคณะธรรมยุทธ์จัดน
2: ะ
0: ว่าที่วัดเราจัด
1: โอ้ของที่วัดเราจัดนี่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตอนเดินแนวกลางแล้วก็มีงานมุทิตาเยอะมากมาย
2: มีอะไรอยากจะกล่าวกับคุณผู้ชมหรือสาธุชนที่มามุทิตาพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาร่วมงานมุทิตาพระเรียนธรรม9ประโยคก็ปลื้มนะที่เห็นญาติโยมเขาศรัทธานะก็ตรงจุดนี้ก็หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ให้ญาติโยมทุกท่านนะให้มีส่วนในบุญที่หลวงพี่ได้ศึกษาจนจบประเรียนธรรม9ประโยคให้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะให้เข้าถึงธรรมกันทุกๆท่านเลย
1: สาธ
2: ุ
1: ช่วงนี้อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจพระน้องแล้วก็สัมมณีนแล้วก็ผู้ที่กำลังจะเรียน
2: ภาษาบาลี
1: ให้สำเร็จดังมุ่งหวัง
2: เพราะบางท่านก็มีตกกันบ้าง
1: ให้กำลังใจหรือว่าให้เทคนิคย้ำเตือนเทคนิคของพระอาจารย
2: ์ใช่ค
1: ่
2: ะ
0: ก็ในส่วนของสัมมณีนเนี่ยเขามีหลักสูตรที่ทางโรงเรียนเขาสอนอยู่แล้ว
1: ก็
0: ก็เรียนไปตามหลักสูตรที่เขาสอนส่วนพระหน่วยงานนะก็จะเรียนอีกห้อง

0: ต่างหากไปจากห้องของสามเณรที่เขาเรียนกันเรียนในระดับผู้ใหญ่ผู้ทำงานไอ้ตรงเนี้ยพระเณรพระหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่เรียนบาลีช่วงเนี้ยก็เราจะเรียนไม่เหมือนสามเณรนะสามเณรเนี่ยครับพระอาจารย์เขาจะให้ท่อง
1: ไวยากรณ์
0: ท่องทั้งเล่มเลยพอเข้าห้องก็ให้เริ่มท่องก่อนอะไรเงี้ยก่อนจะเริ่มเรียนอะไรเงี้ยแต่เราเป็นผู้ใหญ่นะเราเป็นผู้ใหญ่ทำงานเนี่ยถ้าใครท่องได้ก็ท่องไปถ้าใครรู้สึกว่าท่องแล้วมันก็ลืมจำไม่ได้ก็ไม่ต้องท่อง
1: เข้าใจไว้
0: แค่รู
1: ้แค่เปิดใช้ได้
0: แค่รู้ว่าในไวยากรณ์มันมีอะไรแล้วมันอยู่ตรงประมาณไหนมีเรื่องอะไรบ้างเงี้ยแค่รู้รับรู้เอาไว้แล้วก็ท่องบางที่มันจำเป็นนะที่เราต้องใช้อะไรเงี้ยก็ท่องบางส่วนนะไม่จำเป็นต้องท่องทั้งเล่มอะไรเงี้ยเวลาเรียนเราเปิดภาษาบาลีแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันยังไงแต่เรารู้ว่าในไวยากรณ์มันอยู่ประมาณตรงนี้เราก็ไปเปิดดูหรือบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้มันวิพัฒน์อันนี้มันแปลว่าอะไรเราก็มาเปิดไวยากรณ์ดูถ้าทำอย่างเงี้ยบ่อยๆแต่มันก็จำได้
1: ไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่ต้องมีศัพท์มี dictionary อย่างงี
0: ้
1: มีไหมครับ
0: ก็มี
1: กันใช่ไหมครับ
0: แล้วยุคนี้นี่ก็ dictionary ของเราก็หาง่ายก็แค่กดแล้วก็เสิร์ชเข้าไป
1: โอ้ พระอาจารย์ภูรินี่ออกแบบมาเป็นดิกภูริ
0: อันนั้นก็เป็นประโยชน
1: ์ได้ใช้ใช้บ้างไหมครับ
0: หลวงพี่ไม่ทันใช้เพราะ
1: จบมาก่อน
0: จบมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปใจร้อนมึงหลายท่านนะพอเข้าไปเริ่มเรียนพอเรียนไปวันสองวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เข้าใจ
1: ก็
0: ถอยก็ว่ามันคงไม่ไหวแล้วก็คือใจร้อนไงว่าเอ๊ะทำไมต้องแปลอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันมายังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: คือใจร้อนอยากจะแปลให้ได้เลยเงี้ย
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่
0: มั้ยครับพอเราแปลไม่ได้มันก็ถอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปใจนั้นที่เป็นกันเพราะใจร้อนอยากจะแปลให้ได้ไว
1: ๆ
0: มันก็เหมือนนั่งธรรมะบางคนนั่งแล้วอยากจะเห็นดวงอยากจะได้ธรรมะไว
1: ๆ
0: มันไม่ได้ก็ฮึดฮัดอะไรอย่างเงี้ย
2: ลุ้มเร่งเพ่งจ้องเหมือนเจ้าค่ะ
0: อันนี้เหมือนกันพอแปลไม่ได้ก็ถอยไม่เอาอย่างเงี้ยใจร้อนต้องใจเย็นๆค่อยๆซึมซับแรกๆนะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดละหน่อยหน้าสองหน้าหรือว่าวันละ2 3คำอะไรเงี้ย2 3ศัพท์ค่อยๆเรียนไปสะสมไปแปลไปได้สักเรื่อง2เรื่องอ่ะนะ
1: ครับ
0: ถ้าแปลผ่านไปสักเรื่อง2เรื่องไอ้เรื่องที่3ที่4ที่5มันก็คล้ายๆกันเพราะในเรื่องที่แปลเนี่ยเป็นธรรมบทธรรมบทก็คือเป็นนิทานนิทานชาดกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กล่าวถึงบุคคลนะซึ่งมันก็แต่ละเรื่องก็เหมือนกัน
1: ถ้าเราอ่านธรรมบทเป็นภาษาไทยมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะช่วยได้ขึ้นมาฮะ
0: ก็ช่วยได
1: ้
0: ถ้าเราจำเนื้อหาได้เนี่ยพอเราไปเจอบาลี
1: เราก็สามารถแปลเข้าข้างในสิ่งที่เราเข้าใจได้
0: พอจะถ้าเรารู้บาลีบ้างใช่ไหมเราก็พอแปลบาลีเราแปลได้ไม่หมดประโยคแต่เรารู้ว่าภาษาไทยมันเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นยังไง
0: เป็นอย่างเงี้ยเราก็พอจะคาดเดาได้หรือก็แปลไปได้
1: ให้ตรง
0: ได้เพราะนั้นก็ค่อยๆช่วงแรกนะค่อยๆเรียนไปก่อนนะสักให้มันผ่านหลวงพี่เนี่ยเวลาอ่านเองเนี่ยก็จะค่อยๆเทียบบาลีกับภาษาไทยค่อยๆอ่านแปลไปดูไปว่าตัวนี้มันมายังไงไอ้ศัพท์นี้มันแปลว่าอะไรดูภาษาบาลีแล้วก็ดูภาษาไทยเทียบ
1: ครับ
0: มันเดินประโยคยังไงก็ค่อยศึกษาไปอย่างเงี้ยแหละ
1: ครับ
0: ศึกษาไปอย่างที่บอกแหละพอว่าได้จบไปสักเรื่อง2เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องที่3 4 5 6มันก็คล้ายๆกันเดินเรื่องเหมือนกันมันถ้าได้เรื่อง2เรื่องเนี่ยที่เหลือก็ได้
1: ได้สอนมั้งมั้ยครับ
0: ช่วงนี้ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอนครับโอเคครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับต้องบอกว่า

0: ั้งเทคนิคในการที
1: ่ได้เยอะมากนะคะ
0: ในการที่จะไปเรียนบาลีท่านบอกว่ากำลังใจสำคัญนะครับเริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะม
1: ี
0: กำลังใจที่อาจจะแบบอย่าท
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราร่ำเรียนนะครับมันถ้าเราแปลได้1ถึง2เนี่ยนะครับขั้นต่อไปมันก็คล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันแม้กระทั่งพระอาจารย์เองบอกว่าตอนไปสอบเนี่ยไม่เจอข้อสอบแล้วก็ไม่ได้เคยเจอผ่านหูผ่านตามาแต่ก็รวมตั้งสติแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู
1: ่ก็
0: พยายามอธิบายไปตามที่ตัวเองรู้นะครับก็สามารถสอบผ่านได้โดยไม่ตกเลยแม้แต่ปีเดียว
1: ครับต้องมีความเพียรและไม่ปล่อยค่ะ
0: ครับวันนี้เรื่องราวนั้นส่งคุณค่านี้นะครับพระอาจารย์ก็เรียกว่ามาเผยให้กับทุกท่านได้เป็นกำลังใจในการร่ำเรียนต่อไปต้องขอกราบขอพระคุณครับพระมหาสิริจันสิริสาโรครับประเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2565กราบขอพระคุณครับ
1: กราบขอบคุณมาอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ

นุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรา

กำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเรากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใส

จนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงถ้าใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็น
ป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้นี่จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงค่ะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในและก็ต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะโดยในช่วงนี้นะคะมากันที่ข่าวของชาวต่างชาตินะคะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและตั้งใจจะมาร่วมงานบุญวันมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายในปีหน้าด้วยค่ะคุณสเตฟชาวอังกฤษและคุณมาเรียชาวรัสเซียซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยทั้งสองรู้จักวัดพระธรรมกายจากคำบอกเล่าของเพื่อนที่เคยมาร่วมงานวันมาฆบูชาและตั้งใจอยากมาเยี่ยมชมด้วยตนเองโดยระหว่างการนำชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงทั้งสองท่านได้ให้ความสนใจเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องราวสถานที่ทำวิชาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณมาเรียได้ตั้งคำถามอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทำสมาธิกับการแก้ปัญหาสงครามรวมถึงความหมายของคำว่าสังสารวัฏสะท้อนถึงความสนใจด้านจิตวิญญาณและการทำสมาธิของเธอนอกจากนี้ทั้งสองท่านยังได้ชมนิทรรศการหลวงพ่อพร้อมทั้งได้รับฟังเพลง Change the World ซึ่งคุณมาเรียชื่นชอบบทเพลงเป็นพิเศษและมีรอยยิ้มพร้อมขยับตัวเบาๆตามจังหวะเพลงส่วนคุณสเตฟสอบถามด้วยความสนใจว่าเป็นเพลงของวัดหรือไม่จึงได้ทราบว่าเพลงนี้แต่งและขับร้องโดยคุณโฮเวิร์ดแมคคารีนักดนตรีผู้เคยร่วมงานกับไมเคิลแจ็กสันเมื่อมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์คุณมาเรียแสดงความสนใจเป็นพิเศษและขอเดินเข้าไปชมใกล้ๆด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเองและก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านแสดงความตั้งใจที่จะกลับมาเยี่ยมชมวัดอีกครั้งในงานวันมาฆบูชาปีหน้าอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะได้จัดโครงการอบรมอุบาสิกาแก้วเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลา4วันในการฝึกฝนอบรมตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเปี่ยมด้วยความสุขภายในค่ะสำหรับกิจกรรมในโครงการเริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศก่อนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการทั้งการสวดมนต์รักษาศีล8ร่วมกันการนั่งสมาธิถวายภัตตาหารการพัฒนาวัดด้วยการช่วยกันดูแลห้องน้ำห้องครัวและพื้นที่โดยรอบส่วนในวันเสาร์ที่29สิงหาคมถือเป็นอีก1วันสำคัญของโครงการโดยได้จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วท่ามกลางคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งการตั้งใจกันสร้างความดีโดยผู้เข้ารับการอบรมได้กล่าวคำขอบวชพร้อมทั้งรับผ้าสบายแก้วและสมาทานศีล8พร้อมกันด้วยใจที่แน่วแน่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความปิติและความประทับใจเมื่อทุกคนได้ตั้งปณิธานที่จะดำเนินชีวิตด้วยศีลสมาธิและการพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสยิ่งขึ้นภายหลังพิธีบวชได้ประกอบพิธีติดแผ่นทองป้ายมงคลห้องแก้วสารพัดนึก2โดยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตก่อนเจิมและติดแผ่นทองที่ป้ายมงคลเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นอุบาสิกาแก้วทุกท่านร่วมติดแผ่นทองท่าม

ลังเสียงสวดชัยมงคลที่ก้องกังวานสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคลความศรัทธาและความสามัคคีอย่างงดงามและโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความปลาบปลื้มใจโดยผู้เข้าอบรมอุบาสิกาแก้วต่างกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในการอบรมครั้งนี้ที่ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิเพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้และใจที่ใสสะอาดไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเผยแผ่แสงสว่างแห่งธรรมะให้ขยายวงกว้างออกไปในทวีปยุโรปอย่างมั่นคงต่อไปค่ะและทางด้านของวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญส่งปรมัชโยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับบุญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยต่อเนื่องด้วยพิธีถวายต้นไม้โดยมีกัลยาณมิตรตทธานีหานสนะเป็นประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรสมพรและกัลยาณมิตรนินวันปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนำปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความเบิกบานใจส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีประธานจุดเทียนใจคือกัลยาณมิตรอัมพันธ์กัลยาณมิตรบุญพวันถาวรคำและกัลยาณมิตรทวัตโกปอซึ่งในขณะที่คณะประธานได้จุดเทียนใจคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาบทชยันโตนำความสว่างสวยและความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้ร่วมพิธีทุกท่านในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมเป็นข้อคิดกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนโดยเน้นย้ำความสำคัญของการทำสมาธิเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเป็นประจำทุกวันในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดที่ 8,739 ล้าน 199,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighterworld.com ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคม2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะ
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนน

สุขยางข้างสนามโรงเรียนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกเลยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ครั้งเมื่อองค์พระศาสดาเสด็จจากเทวโลกนั้นได้ทรงกระทำพระปาฏิหาริย์เปิดโลกเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีอันมีณท่ามกลางเท้าสักกสงเชิญบาทจีวรเท้าสุยามทรงเชิญวาลวิชนีเท้าสหัมมบดีพรหมทรงเชิญฉัตรเทพดาในหมื่นจักรวาลพากันบูชาด้วยของหอมและมาลาอันเป็นทิพย์พอพระศาสดาเสด็จประทับณเชิงบันไดพระสารีบุตรเถรเจ้าถวายบังคมเป็นประถมทีเดียวบริษัทที่เหลือพากันถวายบังคมทีหลังพระศาสดาทรงดำริในสมาคมนั้นว่าโมกขลนะปรากฏไปทั่วว่ามีฤทธิ์อุบาลีปรากฏไปทั่วว่าทรงพระวินัยแต่ปัญญาคุณของสารีบุตรยังไม่ปรากฏเลยยกเว้นเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้อื่นที่จะได้นามว่ามีปัญญาเสมือนเธอไม่มีเลยเราต้องกระทำปัญญาคุณของเธอให้ปรากฏไว้ครั้งนั้นพระองค์ทรงตั้งต้นถามปัญหาของปุถุชนก่อนพวกปุถุชนก็พากันกราบทูลแก้ปัญหานั้นต่อจากนั้นทรงถามปัญหาในวิสัยแห่งเหล่าพระโสดาบันเหล่าพระโสดาบันเท่านั้นก็พากันกราบทูลแก้ปัญหานั้นปัญหานั้นพวกปุถุชนไม่รู้เลยต่อจากนั้นทรงถามปัญหาในวิสัยพระสกทาคามีพระอนาคามีพระขีณาสพและพระมหาสาวกโดยลำดับท่านที่ดำรงในชั้นต่ำๆไม่ทราบปัญญาของชั้นที่สูงขึ้นไปนั้นเลยท่านที่ดำรงในภูมิสูงๆเท่านั้นพากันกราบทูลแก้แม้ถึงปัญหาในวิสัยแห่งอัครสาวกพระอัครสาวกกราบทูลแก้ได้พวกอื่นไม่รู้เลยต่อจากนั้นตรัสถามปัญหาในวิสัยแห่งพระสารีบุตรเถระเจ้าพระเถระเจ้าองค์เดียวกราบทูลแก้ได้พวกอื่นไม่รู้เลยในเวลานั้นคนอื่นๆต่างก็มุ่งความสนใจไปยังพระสารีบุตรตั้งแต่บัดนั้นคุณคือปัญญาอันมากของพระเถระเจ้าก็ได้ปรากฏไปในกลุ่มเทพยดาและมนุษย
1: ์พระเถระเจ้าที่กราบทูลอยู่กับพระศาสดานั้นมีนามว่าอะไรหรือท่าน
2: ท่านเป็นธรรมเสนาบดีมีนามว่าสารีบุตรเถระเจ้า
1: โอ้โหมีปัญญามากจริงๆน่านับถือท่านเป็นผู้เดียวที่สามารถถกปัญหายากๆนั้นได
0: ้ครั้งนั้น

0: พระศาสดาตรัสถามปัญหาในพุทธวิสัยกับพระสารีบุตรว่าชนเหล่าใดเล่ามีธรรมอันกำหนดได้แล้วสิชนเหล่าใดเล่าที่ยังต้องศึกษามีจำนวนมากในธรรมวินัยนี้ดูก่อนท่านผู้ไร้ทุกข์เธอมีปัญญารักษาตัวรอดถูกเราถามเชิญบอกความเป็นไปแห่งชนเหล่านั้นแก่เราดังนี้สารีบุตรเธอพึงเห็นความแห่งภาษิตโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างไรเล่าหนอพระเถระเจ้าตรวจดูปัญหาแล้วเห็นว่าพระศาสดาตรัสถามปฏิปทาอันเป็นทางบรรลุแห่งพระเสขะและพระอเสขะเลยหมดสงสัยกังขาในพระอัธยาศัยว่าอันปฏิปทาทางบรรลุอาจกล่าวแก้ได้โดยมุขเป็นอันมากด้วยอำนาจขันเป็นต้นพระศาสดาทรงทราบว่าสารีบุตรหมดสงสัยในข้อปัญหาแต่ยังกังขาในอัธยาศัยของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงประทานไนยะปัญหานั้นกระจ่างแก่พระเถระเจ้าตั้งร้อยไนยะพันไนยะท่านยึดตามไนยะที่พระศาสดาประทานกราบทูลแก้ปัญหาในพุทธวิสัยได้หลังจากวันนั้นเหล่าพวกภิกษุพากันนั่งในธรรมสภากล่าวถึงคุณกถาของพระเถระเจ้าในวันหนึ่ง
1: ผู้มีอายุทั้งหลายพระสารีบุตรมีปัญญามากมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาว่องไวมีปัญญาคมคายกราบทูลความแก้ปัญหาที่พระทศพลตรัสถามโดยย่อได้อย่างพิสดาร
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้แต่ในปางก่อนเธอก็เคยกล่าวแก้ความแห่งภาษิตโดยย่อได้อย่างพิสดารแล้วเหมือนกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตกาลครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดละมั่งอาศัยอยู่ในป่าพระราชาทรงพอพระหฤทัยในการล่าเนื้อทรงสมบูรณ์ด้วยพระกำลังถึงกับไม่ทรงนับมนุษย์อื่นว่าเป็นมนุษย์ไปเลย
2: เอาละคราวนี้เราจะต้องล่าเนื้อให้ได้พวกเจ้าต้องคอยต้อนสัตว์พวกนั้นไว้ให้ดีหากมันหนีไปได้ข้างผู้ใดเราต้องลงอาญาแก่ผู้นั้น
3: ตายตายทำยังไงกันดีล่ะ
4: มากี่ครั้งกี่ครั้งก็สัตว์พวกนี้วิ่งกระเจิงกันไปได้หมดคราวนี้ซวยแน
5: ่ๆไม่เป็นไรข้ามีแผนพวกเราล้อมกันไว้ให้ดีเมื่อไม่มีรูโหว่แล้วพวกสัตว์จะหนีออกไปได้อย่างไรมีช่องทางเดียวที่จะวิ่งไปได้ก็คือตรงพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยแหละ
0: ครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตเห็นตัวละมั่งตัวหนึ่งและหมายมั่นที่จะล่าเนื้อตัวนี้ให้ได้เหล่าทหารได้กระทำกติกากำหนดช่องทางกันพากันล้อมละเมาะใหญ่ไว้ตีแผ่นดินด้วยไม้พรองเป็นต้นละมั่งพระโพธิสัตว์ลุกขึ้นเลาะละเมาะไปสามรอบเมื่อจะหนีก็มองดูช่องทางที่จะหนีมองไปรอบทิศทุกทิศเห็นฝูงคนยืนถือธนูรายเรียงแขนจรดแขนธนูจรดธนู
1: โอ้ยแย่แล้วเราจะหนีไปทางไหนได้เนี่ยมีทหารล้อมไม่หมดไม่มีรูให้เรารอดออกไปได้เลย
0: ท่านสายตาก็เหลือบไปเห็นสถานที่ที่พระราชาประทับยืนเป็นช่องอยู
1: ่เอ๊ะตรงนั้นมีช่องว่างอยู่นี่มีทางรอดแล้วเรา
0: ละมั่งนั้นจึง

0: เราทำได้แล้ว
1: ทันใดนั้นละมั่งกับกุดลุกวิ่งหนีโดยเร็วฟานลมทำลายวงล้อมไปได้
0: อะไรกันน่ะเรายิงมันได้แล้วไม่ใช่เหรอเจ้าละมั่งนั่นหนีไปทางไหนกันเจ้าผู้ใดที่ปล่อยให้มันหนีไปได
2: ้ทางพระองค์พระเจ้าค่ะพวกขม่อมได้ล้อมวงกันอย่างดีแล้วไม่มีช่องให้เจ้าละมั่งหนีไปได้เลยมีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นที่มีช่องให้มันหนีไป
0: นี่หน้าโมโหนักเชียวมันวิ่งหนีไปได้อย่างไรกันในเมื่อลูกศรของเราปักไปที่ตัวมันแล้วเราเห็นมันล้มลงกับพื้นแล้วนี่นะ
2: อะไรกันพะยะค่ะที่พระองค์ทรงยิงได
3: ้ชาวเราเอ๋ยพระราชาของเราทั้งหลายทรงยิงไม่มีพลาดเลยพระองค์ทรงยิงแผ่นดินได้แล้วล่ะ
0: พวกนี้เยาะเราได้ช่างไม่รู้ฝีมือของเราบ้างเลยเราต้องแสดงการใช้พระขันจับลำมั่งให้พวกเหล่านี้ดูซะแล้ว
1: พระเจ้าพรหมทัตรู้สึกเสียหน้าที่เจ้าละมั่งหนีไปได้พระองค์ทรงถือพระขันแล้วทรงวิ่งเข้าไปทางที่เจ้าละมั่งหนีไปโดยเร็วครั้นทรงเห็นละมั่งนั้นแล้วก็ทรงติดตามไปถึงสามโยชน์ละมั่งเข้าป่าไปแล้วพระราชาเล่าก็เสด็จเข้าป่าเหมือนกันในป่านั้นณหนทางที่ละมั่งวิ่งไปมีบ่อลึกเป็นเหวประมาณ60ศอกเกิดจากไม้ใหญ่ผูกบ่อนั้นมีน้ำประมาณ30ศอกหญ้าคลุมมิดชิด
4: ฮะได้กลิ่นน้ำนี่นาสงสัยทางข้างหน้าเราต้องเป็นบ่อน้ำแน่วิ่งหลบไปเสียดีกว่า
0: จะหนีไปไหนเจ้าละมั่งเราจะต้องจับเจ้าให้ได
1: ้พระเจ้าพรหมทัตไม่ทราบว่ามีบ่อลึกอยู่ข้างหน้าพระองค์วิ่งมาอย่างเร็วไม่ทันได้หลบจึงตกลงไปในหลุมนั้นละมั่งเมื่อได้ยินเสียงฝีพระบาทของเท้าเธอก็เข้าใจว่าคงตกลงในหลุมลึกเสียแล้วจึงเดินกลับมาหา
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยเราอยู่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วย
4: เราจะช่วยท่านให้ขึ้นมาเองท่านอย่ากลัวไปเลย
1: เจ้าละมั่งช่วยพระราชาขึ้นจากเหวลึก60ศอกได้ทำการปลอบพระราชาแล้วให้ขึ้นหลังพาออกจากป่าส่งลงณที่ไม่ห่างเสนา
4: จากนี้ไปขอให้พระองค์ทรงดำรงอยู่ในศีลห้าเถิดเราไปละ
0: ข้าแต่พญาละมั่งผู้เป็นนายเชิญท่านมาสู่พระนครพาราณสีพร้อมกับเราเถิดเราจะถวายราชสมบัติในเมืองพาราณสีมีประมาณ12โยชน์ให้แก่ท่านท่านจงครองราชสมบัตินั้นเถิด
4: พวกข้าพระองค์เป็นดิรัจฉานไม่ต้องการด้วยราชสมบัติแม้พระองค์มีความใยดีในข้าพระองค์สายโปรดทรงรักษาศีลที่ข้าพระองค์ให้ไว้ทรงรับสั่งให้แม้ชาวแว่นแคว้นรักษากันด้วยเถิด
1: เท้าเธอมีพระเนตรนองด้วยพระอัศชนทรงรำลึกถึงคุณของละมั่งนั้นเรื่อยมาครั้นเสนามาพร้อมกระบวนแล้วทรงแวดล้อมด้วยเสนาเสด็จไปพระนครตรัสให้นำธรรมเพรีไปเที่ยวตีเปล่าร้องให้ชาวแว่นแคว้นทั่วหน้าพากันรักษาศีลห้าแต่ตอนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เล่าคุณที่พระ

0: ให้ชาวประชาทั้งหมดพากันรักษาศีลไว้ให้ดี
1: พระเจ้าพรหมทัตเสวยพระกรยาหารมีรสเลือดต่างๆในเวลาเย็นเสร็จก็เสด็จบรรทมเหนือพระแท่นที่บรรทมอันอลงกฎครั้นเวลาใกล้รุ่งทรงระลึกถึงคุณของพระมหาสัตว์จึงเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งขัดบัลลังก์เหนือพระยี่ภูมีพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระปิติทรงเปล่งพระอุทานด้วยพระคาถา6คาถา
0: บุรุษพึงหวังไว้ทีเดียวบัณฑิตไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนอยู่ว่าปรารถนาอย่างใดได้เป็นอย่างนั้นบุรุษพึงหวังไว้ทีเดียวบัณฑิตไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนอยู่ว่าได้รับความช่วยเหลือให้ขึ้นจากน้ำสู่บกได้บุรุษพึงหวังไว้ทีเดียวบัณฑิตไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนอยู่ว่าปรารถนาอย่างใดได้เป็นอย่างนั้นบุรุษพึงพยายามร่ำไปบัณฑิตไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนอยู่ว่าได้รับความช่วยเหลือให้ขึ้นจากน้ำสู่บกได้นรชนผู้มีปัญญาแม้ตกอยู่ในกองทุกข์ก็ไม่ควรตัดความหวังในอันจะมาสู่ความสุขเพราะว่าผัสสะอันไม่เกื้อกูลและเกื้อกูลมีอยู่มากคนที่ไม่ใฝ่ฝันถึงเลยก็ต้องเข้าถึงความตายสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ย่อมมีได้บ้างสิ่งที่คิดไว้ย่อมพินาศไปได้บ้างโภคะทั้งหลายของสตรีหรือบุรุษจะสำเร็จได้ด้วยความคิดนึกไม่มีเลย
1: ขณะที่พระเจ้าพรหมทัตทรงเปล่งพระอุทานอยู่นั้นอรุณปรากฏท่านปุโรหิตมาเฝ้าเพื่อทูลถามสุขสัยยาแต่เช้าตรู่ท่านได้ยืนอยู่ที่พระทวารท่านก็ได้ยินเสียงพระอุทานของเท้าเธอ
2: เมื่อวานพระราชาเสด็จไปล่าเนื้อคงจักยิงละมั่งนั้นผิดครั้นถูกพวกอมาตย์มายั่วเย้าก็ทรงติดตามละมั่งนั้นด้วยความขัตติยมานะว่าจะฆ่าเสียหิ้วมันมาเลยไปตกเหวลึก60ศอกพญาละมั่งมีใจสงสารมิได้คิดถึงโทษของพระราชาคงจักช่วยพระราชาขึ้นได้เห็นจะเป็นด้วยเหตุนั้นเท้าเธอจึงทรงเปล่งอุทาน
1: ท่านปุโรหิตเมื่อได้ยินพระอุทานอันมีพยัญชนะบริบูรณ์ของพระราชาเหตุการณ์ที่พระราชาและพญาละมั่งกระทำไว้ได้ปรากฏแก่เขาเหมือนเงาปรากฏแก่ผู้ส่องหน้าที่กระจกเจรไนฉะนั้น
2: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์ทราบเหตุการณ์ที่พระองค์กระทำไว้ในป่าพระองค์ทรงติดตามละมั่งตัวหนึ่งไปตกเหวครั้นแล้วละมั่งนั้นกระทำการถมด้วยศิลาช่วยพระองค์ขึ้นจากเหวลึกพระองค์นั้นทรงรำลึกถึงคุณของละมั่งนั้นทรงเปล่งพระอุทานแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อท่านปุโรหิตท่านทราบเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรกันท่านอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นหรือหรือว่ามีใครรู้แล้วนำเรื่องนี้ไปบอกท่าน
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนเมื่อคราวนั้นข้าพระองค์หาได้อยู่ในที่นั้นไม่และใครก็ไม่ได้บอกเรื่องนั้นแก่ข้าพระองค์เลยแต่ว่านักปราชญ์ทั้งหลายย่อมนำเนื้อความแห่งบทคาถาที่พระองค์ทรงภาษิตแล้วมาใคร่ครวญดูพระเจ้าค่า
1: เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พระราชาทรงโปรดปุโรหิตท่านนี้มากพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากตั้งแต่นั้นก็ได้ทรงอภิรมย์แต่การบุญมีทานฝูงชนเหล่าก็พากันอภิรมย์แต่การบุญที่ตายไปแล้วแน่นเมืองสวรรค์อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงดำริว่าจักทรงยิงเป้าตรัสชวนปุโรหิตเสด็จสู่พระอุทยานครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นเทวดาและเทพกัญญาใหม่ๆมากมายพระองค์ทรงใช้ยานวิเศษทราบไปถึงเรื่องที่พระราชาขึ้นจากเหวได้เพราะละมั่งแล้วทรงชักชวนให้ประชาชนดำรงอยู่ในศีลมหาชนพากันทำบุญด้วยอนุภาพของพระราชาเหตุนั้นแหละเทวโลกจึงบริบูรณ์เราจักต้องทดลองเท้าเธอดูบ้างเท้าสักกะคิดได้ดังนั้นก็เหาะลงมายังอุทยานเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงโก่งธนูสอดลูกศรทันใดนั้นเท้าสักกะก็แสดงรูปละมั่งให้ปรากฏระหว่างพระราชาและเป้าด้วยอนุภาพของเท้าเธอพระราชาทรงเห็นแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลูกศร
0: นั่นพญาละมั่งนี่ไม่ได้เรายิงไม่ได
1: ้ทันใดนั้นเท้าสักกะ

0: ็เข้าทรงในสรีระของปุโรหิตแล้วกล่าวกับพระเจ้าพรหมทัต
1: ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระปรีชาอันประเสริฐพระองค์ทรงสอดลูกศรอันมีปีอันจะกำจัดความแกล้วกล้าของปรปักษ์ได้เข้าในแล่งแล้วจะทรงลังเลอะไรอยู่อีกเล่าลูกศรที่ทรงยิงไปแล้วต้องฆ่าละมั่งได้ทันทีละมั่งนี้คงเป็นพระกยาหารของพระราชาได้โดยแท
2: ้แม้เราจะรู้แจ้งชัดความในข้อนี้ว่าเนื้อเป็นอาหารของกษัตริย์ก็แต่ว่าเราจะบูชาคุณที่ละมั่งนี้ได้ทำไว้แก่เราในครั้งก่อนเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ฆ่าละมั่งนี้
1: ข้าแต่พระมหาราชาผู้เป็นใหญ่แห่งทิศนั่นไม่ใช่เนื้อนั่นคือเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าอสูรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมมนุษย์พระองค์จงทรงฆ่าเท้าสักกะเทวราชนั้นเสียแล้วจะได้เป็นใหญ่ในหมู่อมรเทพข้าแต่พระราชาผู้องอาจประเสริฐกว่านรชนถ้าว่าพระองค์ยังทรงลังเลที่จะฆ่าละมั่งผู้เป็นพระสหายพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชราชาจักต้องไปยังเวตรณีนรกของพระยายม
2: ถึงแม้ว่าเราและชาวชนบททั้งหมดลูกเมียและหมู่สหายจะพากันไปยังเวรณีนรกของพญายมนั้นก็ตามถึงกระนั้นเราก็จะไม่ฆ่าผู้ที่ให้ชีวิตเราเป็นอันขาดละมั่งตัวนี้ทำคุณแก่เราเมื่อคราวถึงความยากตัวคนเดียวในป่าเปลี่ยวแสนร้ายเราระลึกได้อยู่ถึงบุพกิจเช่นนั้นที่ละมั่งตัวนี้กระทำไว้กับเรารู้คุณอยู่จะพึงฆ่าได้อย่างไรกันเล่า
0: ลำดับนั้นเท้าสักกะออกจากสรีระท่านปุโรหิตนิรมิตอัตภาพเป็นเท้าสักกะสถิตบนอากาศแล้วทรงแสดงพระคุณของพระราชาขอพระองค์ผู้ทรงโปรดปรานมิตรยิ่งนักจงทรงพระชนชีพอยู่ยืนนานเถิดพระองค์จงทรงปกครองราชสมบัติในคุณธรรมเถิดจงทรงมีหมู่นารีบำรุงบำเรอจงทรงบันเทิงพระหฤทัยในแว่นแคว้นเหมือนท้าววาสวะบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์ฉะนั้นขอพระองค์ไม่ทรงพระพิโรธจงมีพระหฤทัยผ่องใสอยู่เป็นนิดทรงกระทำสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งปวงให้เป็นแขกควรต้อนรับครั้นทรงบำเพ็ญทานและเสวยบ้างตามอนุภาพแล้วชาวโลกไม่ติเตียนพระองค์ได้จงเสด็จเข้าถึงสักขสถานเถิดพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนสารีบุตรก็ย่อมรู้ความแห่งภาษิตโดยย่ออย่างพิสดารเหมือนกันพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นอานนท์ปุโรหิตได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนเนื้อละมั่งเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: Krap. Krap.
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะเจอกันอีกแล้วต้นเดือนนะก่อนที่เราจะได้คุยกันเดี๋ยวเราไปฟังทบทวนนะโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันเนาะวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงด้วยกัน
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วครับ
2: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได
0: ้ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดูสิบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ๊ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ทำไมเก่งๆเนาะ
3: ครับ
2: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: จ้า
2: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

จะเห็นนกบินทุกวันนกบินไปไปมาแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นรอยเท้านกในอากาศเลยใช่ไหมจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่ารอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีสมณะภายนอกก็ไม่มีคือเราไม่สามารถที่จะหาพระอริยเจ้าในคำสอนที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดได้เหมือนกับการที่เราไปเฝ้าหารอยเท้านกในอากาศหาเท่าไรก็หาไม่เจอเท่านั้นแหละนะจ๊ะดังนั้นเมื่อเรามีบุญญาลาภมาเจอคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วต้องขวนขวายปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดในข้อสุดท้ายที่สำคัญคือสัมมาสมาธิในการปฏิบัติธรรมหาที่พึ่งที่แท้จริงภายในให้เจอให้ได้นะจ๊ะวิธีพุทธต้องหยุดคือหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำหยุดใจหยุดนิ่งภายในพอใจหยุดพุทธะก็เกิดผู้รู้ก็เกิดแล้วเราก็จะรู้เรื่องราวความจริงชีวิตและสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายได้นี่นะจ๊ะธรรมานเขาเก่งนะทำให้เราไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แต่ให้เราไปรู้ในสิ่งที่มารอยากให้เรารู้แล้วก็เสียเวลาชีวิตไปอีกชาติหนึ่งพอเสียชาตินี้มันก็เลยไปเสียอีกหลายชาติทำให้ไม่รู้เรื่องราวของตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องราวของมารและเรื่องราวความเป็นจริงทุกอย่างอีกด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องหยุดถึงจะหลุดได้พอหลุดพ้นจากเนื้อมือมารทั้งห้าคือกทม.ข.อ.นะจ๊ะเราต้องอยู่ในอริยบทของอริยะต้องหยุดอย่างเดียวถึงจะรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงของชีวิตคือเอาใจกับกายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่ความลับของชีวิตก็จะอันตรธานหายไปเลยนี่นะจ๊ะถ้าใจเราหยุดใจเรานิ่งหรือเชื่อเนาะหรือเชื่อคือเรื่องของเราแท้ๆแต่เราไม่รู้เรื่องเราเลยแต่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาเราหมดเวลาในการรู้เรื่องชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องตัวเราเองให้ได้เราคือใครมาจากไหนมาทำไมนะเป้าหมายที่สุดของเราคืออะไรนี่นะเราจะได้แก้ไขตัวเราได้แล้วก็อย่าให้ตัวเราเป็นความรับของตัวเราเองอย่าให้มารกิเลสบังคับจนทำให้เราลืมเป้าหมายชีวิตที่เราจะต้องไปพิชิตมารโดยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าโครงนี้พร้อมกันจะหารอยร่องเท้าสกุณาหาไม่พบบนเวหาแน่แท้ธรรมพิสุทธิ์นอกกายยามีไหมหยุดอยู่กลางตัวแท้จึงค้นธรรมเจอ

ันนี้ก็มีจดหมายจากพระลูกชายถึงครูไม่ใหญ่จ้ะตอนขุนรบเมืองสตูลผู้เพิ่มพูนศรัทธาสถาปนาแผ่นดินบุญเปิดรายการเด็กเพลงนักบุญทักษิณจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระปกิตปะโยโคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลมิ่งเมืองสมัยครองกรุงเพมือสตูลเนาะนี่แล้วพ่อครับผมนั้นไม่ได้โตมากับตึกสูงแต่โตมากับต้นยางครับทุกช่วงปิดเทอมพ่อกับแม่จะพาผมกลับไปบ้านเกิดของพ่อที่จังหวัดสตูลเพื่อช่วยเก็บน้ำยางในสวนของครอบครัวช่วงเช้ามืดผมจะเดินตามพ่อแม่ไปในสวนยางมือหนึ่งถือถังอีกมือคอยเก็บน้ำยางจากถ้วยเล็กๆทีละต้นแต่พอเดินไปหลายร้อยต้นถังน้ำยางก็หนักขึ้นทุกก้าวแม่ง่วงจนแทบลืมตาไม่ขึ้นผมก็เดินตามพ่อแม่ต่อไปตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าสวนยางกำลังสอนบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะต้นยางต้องใช้เวลากว่า 6-7 ปีจึงจะให้น้ำยางและกว่าน้ำยางจะเต็มถังก็ต้องอาศัยหยดเล็กๆจากต้นแล้วต้นเล่าโอ้โหกว่าจะเต็มถังของกี่ต้น
1: เป็นร้อยต้นนะครับ
0: ความสำเร็จก็เช่นเดียวกันไม่มีวันเกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการสั่งสมความเพียรทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับการสร้างบารมีก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันละครั้งทุกโอ้คมผมเมื่อโตขึ้นผมก็เรียนที่มหาลัยราชภัฏสงขลา
1: ส่
0: งกล้านะใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนบ้างแต่ก็เข้าวัดบ้างโอ้โหสุดยอดนะเพราะวัยนี้นี่ที่จะเข้าวัดเนี่ยไม่ง่ายเลยเน
1: า
0: ะเมื่อผลการเรียนเริ่มไม่เป็นมิตรไม่ไงเน
1: า
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: เริ่มเรียด
0: แล้วความสุขก็เริ่มขอลาความเครียดก็เข้ามารับช่วงต่อส่วนผมก็ได้แต่ถามตัวเองว่าชีวิตมันขาดอะไรไปสักอย่างนะโอ้เนาะวันหนึ่งระหว่างนั่งรถกลับบ้านสายตาผมก็สะดุดกับป้ายไวนิลริมถนนอย่างจังเขียนว่าโครงการบวชฟรีนี่จ้ะซึ่งป้ายนี้ใครๆก็เห็นเงินแต่ก็ผ่านเลยไปแต่ผู้มีบารมีเพราะอ่านแล้วสะดุดทันทีสะดุดใจและคิดได้เลยจากคำว่าโครงการบวชฟรีใจก็บอกทันทีว่าไปบวช ดีกว่าวันนี้ไม่ใช่ง่ายเพราะใครๆก็เห็นแต่ก็มองผ่านนี่จ้ะนี่ผู้มีบารมีก็เป็นอย่างนี้เนาะผมจึงสมัครเข้าร่วมโครงการบวชธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้แต่มีพระอาจารย์สุพจน์มหาสโกเป็นหัวหน้าโครงการและไม่เคยคิดเลยนี่นะว่าการตัดสินใจเพราะคำว่าฟรีวันนั้นจะเปิดโลกอีกใบให้กับชีวิตผมครับเพราะว่าคำว่าฟรีนี่มีความสำคัญมากเมื่อเราสดใสโลกก็สดใสเพราะโลกคือตัวเราจะ

โลกใบใหม่นี้ไม่มีวิชาคำนวณหรือสอบปลายภาคแต่มีวิชาทนหิวเป็นวิชาแรกครับวันแรกก็สอบผ่านด้วยเสียงท้องร้องนี่แหละครับตอนนี้ก็เรียนต่อแบบวันต่อวันไม่มีวันปิดเทอมเพราะทุกวันคือการฝึกตนทนหิวเป็นระบาดและฝึกใจครับเมื่อจบโครงการปลายปี254พระอาจารย์สุพจน์คงเห็นว่าเด็กสวนยางคนนี้ยังพอมีแววก็เลยเมตตาส่งผมขึ้นมาอบรมพระนวกาธิวัฒน์ธรรมกายครับพอรถแล่นผ่านประตูวัดผมมองซ้ายทีมองขวาทีเช่นคอแทบเพล็ดมองยังไงเต้นในเรื่องอาคารใหญ่โตก่อนเดินทางว่าโอ้โหที่นี่เมืองยักษ์หรือเปล่านี่แต่ยังไม่ทันหายตื่นเต้นประเทศไทยก็เจอกับมหาอุทกภัยผมกับพระเพื่อนๆก็ได้รับหน้าที่แบกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมวัดโอ้โหได้สร้างบารมีเลยเนาะแบกกระสอบทรายเลยตอนแรกก็แบกกันทีละกระสอบจนวันหนึ่งได้ฟังหลวงพ่อพูดว่าเม็ดทรายเม็ดละเอ็มพอรู้ว่าหลวงพ่ออุปมาให้เม็ดทรายแต่ละเม็ดมีค่าเม็ดละ1 ล้านบาท

0: จากเดิมที่แบกกระสอบเดียว วันนั้นพวกเราช่วยกันแบกสองกระสอบบางรอบสามกระสอบเดินกันตัวปลิวเลยไม่ใช่เพราะกระสอบเบาแต่เพราะกำลังใจมันหนักแน่นกว่าเดิมเยอะครับเพราะเม็ดหนึ่งตั้งล้านนี่หมาโอทกไป2554ครับว่าเม็ดทรายเม็ดละเอ็มที่ไม่มีวันลืมสาธุจะออกประวัติศาสตร์การสร้างบารมีเนาะเมื่อน้ำลดลงแล้วพ่อเมตตามานำนั่งสมาธิทุกวันตลอด1 เดือนที่ห้องแก้วสารพัดนึกจากคนที่คอยคิดฟุ้งซ่านใจก็ค่อยๆสงบสบายแล้วก็มีความสุขมากๆครับทุกครั้งที่มีเสียงระฆังรวมแถวดังขึ้นพร้อมเพลงชีวิตสมณะผมก็จะรีบเดินไปยิ้มไปเพราะตั้งใจว่าจะเป็นพระภายนอกและฝึกพระภายในให้ได้ครับช่วงต้นเดือนมกราคม2555ผมได้ร่วมเดินทุดงเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่1ครั้งประวัติศาสตร์นั้นด้วยหัวใจที่พองโตญาติโยมสองข้างทางออกมาต้อนรับกันหนึ่งนั่นเสียงสาธุดังไม่ขาดสายเลยดาวกุหลาบสีแดงโปรยอรากับภูพรมให้พระเดินผมภาวนาสัมมาอรหังตลอดทางแปลกมากครับไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยเมื่อจบโครงการหลวงพ่อก็มอบของขวัญไปที่ระลึกความปลื้มในวันนั้นผมยังเก็บไว้เต็มหัวใจจนถึงวันนี้เลยครับโอ้ดีจังสาธุเมื่อจบโครงการเดินทางดงผมคิดว่าคงได้พักสักหน่อยแค่ผมคิดพระอาจารย์สุพจน์มหาสกโกเหมือนรู้วาระจิตเรียกผมไปและบอกสั้นๆว่าไปสตูลนะเพราะที่หนูมีสตังใช่ไหม
1: ใช่กับผม
0: ใช่กับผมเนี่ยผมตอบทันทีตามสายลูกศิษย์ครับถามนั้นต่อแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหน
1: ผมจะไปอยู่ที่ไหนแล้ว
0: พระอาจารย์เพียงยิ้มนิดๆแต่ไม่ได้บอกอะไรบอกเดี๋ยวไม่ไปสายคำถามนั้นกลายเป็นปริศนาที่ผมต้องไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองพระปรัชญ์พระบาทสกโกประธานส่งเสริมทีละธรรมส่วนภาคใต้ตอนล่างผู้มอบภารกิจไปสตูลนะจุดเริ่มต้นการสร้างแผ่นดินแห่งบุญนี่จ้ะสาธุแล้วพ่อครับพอไปถึงจังหวัดสตูลความจริงก็ปรากฏครับไม่มีวัดให้พักมันมีศูนย์ให้ทำงานไม่มีที่ดินแต่โชคดีที่กรมวิทย์ในจังหวัดสตูลเมตตาเปิดบ้านหลังเล็กๆให้ผมอาศัยเป็นฐานปฏิบัติการโอ้ดีเนาะผมนำญาติโยมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าพระสาธุจะโอ้ดีมากดีมากใจสู้งี้ดีจังพอทำไปเรื่อยๆคนก็มากขึ้นจนวันหนึ่งบ้านไม่ได้เล็กลงนะครับแต่คนเยอะก็จะดูบ้านเล็กไปเองนี่เนาะนี่กฤตนรินทร์รัตนโสภานี่ท่านเปิดบ้านเป็นกฤตหลังแรกอาจารย์จะสถานที่จัดการกิจกรรมบุญ

0: ปีนี้หลวงพ่อมีดำริว่าทุกจังหวัดต้องมีศูนย์รองรับงานเผยแผ่ศาสนาวิชาธรรมกายพอผมได้ฟังหัวใจก็เต้นตึกตักตึกตักพอรู้ทันทีว่าถึงเวลาสร้างแผ่นดินแห่งบุญของชาวสตูลแล้วแต่ผมยังไม่มีสตางค์ผมแล้วพวกนักบุญตะเวนหาที่ดินทั่วจังหวัดกระทั่งพบสวนปาล์ม6ไร่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองทันทีที่เห็นผมมีความสุขแต่ความสุขจะได้ไม่ถึง5นาทีเจ้าของที่ดินบอกราคาแบบที่ทุกคนฟังแล้วเงียบกริบเพราะเงินในบัญชีของพวกเราศูนย์บาทผมจริงๆทุกคนหลับตารวมใจกับที่ศูนย์กลางกายแล้วนั่งสมาธิฐานจิตตามแบบอย่างคุณยายอาจารย์ผู้สร้างวัดประจำการด้วยพลังแห่งสมาธิครับหลวงพ่อครับทันทีที่นั่งหลับตาอธิษฐานหมุนคำอธิษฐานจะมีคำตอบกันวิโกสุมใสวันก็สถาถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งที่สามารถเป็นทุนก้อนแรกให้พวกเราสนธัญญาซื้อที่ดินได้ครับสาธุโอ้กันวิโกสุมโอ้นี่ถ้าอายุเยอะแล้วนี่โอ้ขอให้มีบุญเยอะๆนะจ๊ะโอ้เห็นแล้วน่าอนุโมทนาสาธุการผู้ถวายใจร่วมบุญซื้อที่ดินก้อนแรกและอุปถัมภ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลมาโดยตลอดครับโอ้โหขนาดดูสังขารนั่นอย่างนี้ใจบุญมากเลยโอ้อัศจรรย์นี่นี่จะท่านมอบทุนก้อนแรกให้เซ็นสัญญาซื้อที่ดินสร้างศูนย์ได้ครับขอให้ท่านได้บุญเยอะๆนะจ๊ะพวกเราทอดประปากันต่อเนื่องทอดแล้วทอดเล่าเฝ้าแต่ทอดก็น่าอัศจรรย์ที่มีประธานมาป่าทุกเดือนเลยโอ้โหจนในสุดภายใน1ปีพวกเราก็ชำระค่าที่ดินครบทุกบาททุกสตางค์วันที่ได้รับโฉนดทุกคนดีใจมากดีใจมากอย่างหู้ที่ดินผืนนั้นไม่มีไฟนี่นะไม่มีน้ำไม่มีอาคารและมีอีหยังเลยมีเพียงสวนปาล์มกับความฝันและโอวาทที่ว่าผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งเท่านั้นย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคญาติโยมชาวสตูลรวมใจหาที่ดินพัฒนาพื้นที่และสร้างแผ่นดินแห่งเมืองสตูลไปด้วยกันเลยโอ้โหนี่น่าปลื้มมากเลยคือเนี่ยจ้ะเจ้าของถิ่นเขารวมใจกันรวมแรงรวมใจรวมไปใจช่วยกันนี่จ้ะนี่คือภาพประวัติศาสตร์การสร้างศูนย์จังหวัด
1: สต
0: ูลแม่ไม่มีสตังค์นี่เนาะแต่ถ้าผมยังย้ายเข้าไปอยู่ในเต็นท์ธรรมทายาทหลังเล็กๆใช้เป็นกุฏิหลังแรกผมทำทุกหน้าที่เลยครับสาธุจ้าขุดดินทางหญ้าฝึกก่อสร้างทำได้หมดนี่นะแต่ไม่เคยลืมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเลยครับสาธุจ้าจากกุฏิหลังแรกค่อยๆมีอาคารและงานบุญเกิดขึ้นตลอดทั้งปีจากคนแรกที่มีพระอยู่เพียงรูปเดียวณช่วงเวลานะจ๊ะถือว่าใจท่านสู้มากเลยใจเด็ดเพชรยังแพ้นี่วันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลมีพระ7รูปสามเณร6รูปแล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จากสวนปาล์ม6ไร่สู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัด

0: มันในบุญที่เกิดจากศรัทธาทุกคนโอ้ยแล้วมันอัศจรรย์จริงตอนนี้ต้นหมากละไม้เต็มเลยพระเนนเต็มญาติโยมเต็มนี่จ้าและเหลือเชื่อแต
1: ่ก็เป็นความจริง
0: นี่จ้าสาธุจ้าทุกวันพระนำญาติโยมชาวสุนทรภูมิปล่อยพระดับสู่ท้องทะเลนี่จ้ะสามเณรจากจังหวัดสตูลที่บวชต่อศึกษาบริที่ค่ายจองแชมป์สอบผ่านประโยคหนึ่งสองและจำนวนสองรูปทุกโอ้โหเก่งเนาะได้แก่สามเณรเอกพิชัยเขียวเด็ดและสามเณรวิทวินพรทิพย์สาธุจ้าช่วงแรกๆที่มาสร้างบารมีในจังหวัดสตูลวัดหลายแห่งก็ยังไม่คุ้นกับหมู่คณะของเราผมจะคิดยังไงว่าถ้าเขายังไม่รู้จักเราเราก็ไปรู้จักท่านก่อนก็แล้วกันถูกต้องจ้าถูกหลักวิชาจ้าผมจึงเริ่มเดินสายฝากเนื้อฝากตัวกับพระเถระในพื้นที่มีงานอะไรก็ไปช่วยหมดครับถูกต้องจ้าดีมากเลยจ้าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโอ้น้ำท่วมขนาดนี้เลยเนาะส่งมอบกำลังใจและเครื่องอุปโภคบริโภคกับชาวสตูลนี่โอ้สุดยอดเลยที่เรียกหาผมด้วยสำเนียงใต้ว่าร่วมไปคิดมานี่น้อยมาช่วยน้อยช่วยไปช่วยมาจนวันหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: ฉันบอกว่างั้นมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเลยกันแล้วกัน
1: โ
0: อ้ผมนี่อึ้งไปเลยครับไม่ได้รับความเมตตาทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลมิ่งเมืองซึ่งเป็นวัดสำคัญของจังหวัดสตูลเพราะสิ่งที่ผมได้รับไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่คือความไว้วางใจครับนี่จ้ะก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีกว่าดีที่สุดนะจ้ะพระศรีวัชรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลมอบตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมืองโอ้สุดยอด

พระครูเขมวัพัชรากรเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูลเจ้าวาดวัดมงคลวิ่งเหมือนมอบหมายผมทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าวาดผมยังนำพระสามเณรสาชนพัฒนาวัดให้สะอาดร่มรื่นโอ้ดีจังสาธุจ้าบางคณะสงฆ์ในพื้นที่เปิดใจหน่วยงานราชการก็พร้อมให้ความร่วมมือพระอาจารย์สุพจน์ขึ้นเอ่ยขึ้นสั้นๆว่าจะตักบาตรพระพันรูปผมก็ตอบคำเดิมว่าครับหลังจากนั้นพวกเราก็ทุ่มเทกันเต็มที่ครับจังหวัดสตูลก็ได้สร้างประวัติศาสตร์จัดโครงการตักบาตรพระ 1,000 รูปสำเร็จเป็นครั้งแรกสาธุจ้าเช้าวันนั้นญาติโยมแต่งชุดขาวหลั่งไหลมาร่วมงานกันกว่า 5,000 คนก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะจ๊ะเป็นบุญใหญ่ของชาวสตูลที่พวกเราปลื้มมาจังหู้ปลื้มจังหู้เดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศกันเลยนะจ๊ะ

าธุสาธุพอได้มาปักหลักสร้างบารมีที่สตูลผมก็ยิ่งหลงรักเมืองนี้สมกับความฝันประจำจังหวัดสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์แม้ทั้งจังหวัดจะมีวัดสำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์รวมเพียง62แห่งและชาวพุทธมีประชากรเพียงประมาณ 20% แต่ผู้คนกระดับอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องต่างศาสนาแต่ไม่ต่างน้ำใจครับนี่นะนี่ตอนอบรมโครงการประชาสัมพันธ์บังอารคัดเพื่อนต่างศาสนานำไข่เป็ดร้อยฟองมาถวายนี่ร่วมบุญด้วยนี่นะบางจงเจริญเนาะทุกวันนี้ผมยังตั้งใจฝึกสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายดีจ้ะไปทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาวิชาธรรมกายในจังหวัดสตูลให้ผู้คนได้เข้าถึงความสงบภายในเข้าใจความจริงของชีวิตมีเป้าหมายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีครับว่าเป็นเนื้อนาบุญญาโยมและเป็นพระที่ดีแห่งเมืองใต้ครับพระดีเมืองใต้

0: สาธุ
1: สาธุโอ้ก็จะทูลเพื่อบุญสตังค์เนี่ย
0: โดยสะสมได้ครับ
1: โอ้สุดท้ายนี้นี่หลวงพ่อไม่ได้เพียงเปลี่ยนชีวิตของเด็กสวนยางคนหนึ่งจะเปลี่ยนสวนปาล์มผืนหนึ่งให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งบุญของชาวสตูลนี่เนาะกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาสังฆกัลยาณ์ให้โอกาสผมมาตลอดผมขออุทิศชีวิตสร้างคนสร้างบารมีและเดินตามว่าตลอดไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับนี่เลิฟหลวงพ่อลดหัวใจ

เป็นยังไงบ้างตะกี้เราต้องแอบเปิดแผนที่ดูว่าจังหวัดสตูลอยู่ที่ไหนนะไม่ค่อยได้ลงไปไกลขนาดนั้นโอ้สตูลอยู่ไกลมากเลยเกือบติดกับมาเลเซียอยู่แล้วเนาะน่าปลื้มใจถ้าท่านบวชประมาณแถวๆนั้นก็2553 2554ก็นะเป็นพระที่เป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวก็น่าภูมิใจน่าดีใจที่มีพระหนุ่มๆที่มาทุ่มชีวิตสืบสานงานพระพุทธศาสนากันในโดยเฉพาะเนี่ยพระอาจารย์สุพจน์นะที่ดูแลภาคใต้ตอนล่างก็คุ้นท่านดีเมื่อเดือนที่แล้วก็เอารูปท่านมาฉายที่นี่แหละนะนับลืมนะฟังเรื่องราวการสร้างบุญบารมีของหมู่คณะที่กระจายกันไปทำหน้าที่ของรูปศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคราวนี้มาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะก็อย่างที่บอกว่าหลวงพี่เอาเรื่องนี้มาเทศเนี่ยหนักใจนะกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาจากฉบับที่เรารู้จักกันทั่วไปชาวพุทธรู้จักกันทั่วไปก็คือมิลินทปัญหาปัญหาของพระเจ้ามิลินคือเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกตั้งแต่สมัยที่อเล็กซานเดอร์มหาราชมาบุกรุกมาทางมีแหละเปอร์เซียก็คืออิหร่านปัจจุบันจนกระทั่งมาถึงชมพูทวีปนะจนกระทั่งเกือบจะเข้ามาถึงอินเดียอยู่แล้วแต่ว่าบอกไม่ไหวสู้กองทัพช้างอินเดียไม่ไหวก็เลยถอยทัพกลับไปแต่ว่าเอาบรรดาแม่งทัพนายกรองปกครองกันต่อมาเนี่ยก็เชื้อสายของขุนทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็สืบทอดกันจนมาเป็นพระเจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินแล้วก็เป็นผู้ทรงปัญญามากแล้วก็ไปถามปัญหายากๆนะก็ได้นี่พระนาคเสนมาตอบนะเมื่อคราวที่แล้วได้คุยไปถึงเรื่องนี้ละธรรมสันตติปัญหานะใครอยากจะรู้รายละเอียดไปฟังจาก YouTube กระแดกของเดือนที่แล้วนะเอาคร่าวๆเลยนะถ้าดูที่จอแล้วตัวหนังสือมันเล็กไปหน่อยก็ฟังหลวงพี่พูดก็แล้วกันคำถามก็คือว่าผู้ที่จะเกิดเป็นคนเดิมหรือเป็นผู้อื่นพูดง่ายก็คือว่าเนี่ยถ้าเราตายแล้วไปเกิดใหม่เนี่ยตัวเราเองไม่ไปเกิดนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ทั้งสองความต่อเนื่องตั้งอยู่ได้อย่างไรเนี่ยรายละเอียดว่ากันเมื่อคราวที่แล้วว่ากันเป็น10นาทีเลยนะคำตอบของพระนาคเสนก็คือไม่ใช่คนเดิมด้วยแล้วก็ไม่ใช่คนใหม่ด้วยนะไปกักๆไปแบบกลางๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาวะแต่ละขณะมันเกิดดับเกิดดับนะสืบเนื่องกันต่อไปโดยเหตุและปัจจัยของมันเหมือนกับเปลวเทียนอย่างเงี้ยนะในรูปเปลวเทียนที่เราจุดตอนหัวค่ำกับตอน4ทุ่มกับตอนเที่ยงคืนนั้น

มันเปลวเทียนมันดวงเดียวกันไหมเราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะใช่ดวงเดียวกันนะนะเพราะว่าตอนหกโมงเย็นกับดวงนึงสี่ทุ่มกับอีกดวงนึงหรือเปล่าปรากฏว่าถ้าไม่มีดวงในตอนหกโมงเย็นในดวงที่เกิดตอนสี่ทุ่มมันก็ไม่มีมันสืบเนื่องกันไปต่อส่งต่อกันไปนะคำตอบก็คือว่าจะบอกว่าดวงเดียวก็ไม่ใช่จะเป็นคนละดวงก็ไม่เชิงมันแต่ว่าเหตุและปัจจัยส่งต่อเนื่องกันไปนี่เป็นธรรมะระดับปรมัตถ์นี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนี่หลวงพี่ก็พยายามนำมาเล่าให้ฟังง่ายๆสบายๆแต่ทั้งหมดนี้มีคัมภีร์มีพระไตรปิฎกมีอรรถกถายืนยันหมดนะโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านอภิธรรมซะเยอะด้วยคราวนี้ก็ขึ้นเรื่องใหม่วันนี้นะเรื่องของรู้ได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดอีกสมมติว่ามีเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยหมดกิเลสแล้วชาติหน้าไม่เกิดแล้วจะรู้ได้ยังไงคนนั้นจะรู้ได้ยังไงนะคำถามคือคนที่จะไม่ปฏิสนธิก็คือจะเกิดเนี่ยรู้หรือไม่ว่าเราจะไม่เกิดอีกแล้วแล้วก็คำตอบมันคือถ้ารู้รู้ได้ยังไงแต่ละคำถามนี่นะยากๆนั่นเลยพระนาคเกษตรท่านก็ตอบว่าอ๋อรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดับเหตุและปัจจัยแห่งการเกิดแล้วอ๋อพระเจ้ามิลินก็บอกว่าไหนลองอุปมาให้ฟังสิยังไม่เข้าใจนะพระนาคเกษตรก็เลยบอกว่าก็หมาผู้พิษเนี่ยเวลาชาวนาเนี่ยเขาไปหว่านข้าวใช่ไหมทำนาใช่ไหมถ้าเขาเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ขายส่วนหนึ่งก็กินแล้วส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ในยุ้งฉางใช่ไหมพระอาจารย์มิลินบอกถ้าเข้าใจถ้าเกิดชาวนาเขาหยุดหว่านหยุดไถหยุดปลูกข้าวเขาจะรู้ไหมว่าสักอีกสักพักหนึ่งไม่นานหรอกไอ้ยุ้งฉางนี่มันจะว่างพระอาจารย์มิลินบอกก็ต้องรู้สิเพราะว่าเหตุก็คือการปลูกข้าวไม่มีแล้วมันจะเอาข้าวที่ไหนไปใส่ยุ้งฉางพระนาคเกษตรท่านก็ตอบว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละคือพอเหตุที่จะทำให้เกิดมันไม่มีแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองก็จะไม่เกิดเพราะอะไรก็คือไม่มีแล้วตัณหาอุปาทานนังกิเลสในใจหมดเกลี้ยงไปแล้วในเมื่อนั้นแหละพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านจะรู้อ้าวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าไม่มีอีกแล้วการต้องไปนอนในครรภ์ของเราไม่มีอีกแล้วนี่นะท่านใช้คำนี้เลยนะว่าการเข้าไปนอนในครรภ์ก็คือนอนในท้องไม่มีกับเราอีกแล้วคำนี้น่าคิดนะโอ้นี่เราไปเกิดในท้องอะไรต่อมีอะไรมานี่ไม่รู้กี่ล้านกี่พันล้านชาติแล้วนะเนี่ยบางชาติโชคดีอย่างชาตินี้เป็นต้นบุญเยอะเราก็เลยได้มาเกิดในท้องแม่มาเกิดในท้องคนนี่บุญเยอะมากเลยนะถ้าโชคไม่ดีนี่เข้าผิดเวลาเข้าผิดไปเข้าท้องอะไรบ้างแม่อุตส่าห์เล็งว่าอย่างดีนะบ้านนี้บ้านเศรษฐีแน่ๆเลยเราจะต้องไปเข้าท้องของภรรยาเจ้าของคฤหาสน์ปรากฏว่าเล็งผิดไปไหนบุญไม่ถึง ไปเข้าท้องไอ้ตัวที่มันนอนอยู่ข้างๆเตียง ของเจ้าของบ้านจะเกิดขึ้นมาแทนที่จะร้องอูแวอูแวจะร้องเอ็งเอ็งเอ็งบุญไม่พอนี่มันเข้าท้องมนุษย์ไม่ได้นะแต่อย่างที่ว่าเนี่ยแหละผู้ที่ประกอบเหตุมาดีแล้วนะปฏิบัติธรรมมาดีจนกระทั่งตัดขาดเชื้อแห่งการเกิดก็จะรู้ว่าชาติหน้าเราไม่เกิดอีกแล้วนะจริงๆถ้าไปเที่ยวกับธรรมะขั้นสูงคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแค่ฟังชื่อก็ปวดหัวแล้วนะจริงๆเราได้ฟังกันบ่อยๆเลยเนี่ยเวลาเนี่ยทำพิธีปุพพะเปตพลีอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วที่เราทำกันบ่อยๆเนี่ยท่านจะสวดกันประจำระบทเนี่ยนะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังเราก็ฟังไปเถอะไปค้นดูมั่งสิสนุกนะโอ้โหสนุกมากเลยอย่างคำขึ้นต้นเลยเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยสะดุดหูเลยนะสะดุดหูใคร สะดุดหูพระภิกษุสดจันทสโรจำได้ไหมท่านบวชที่สุพรรณนะที่วัดสองพี่น้องใช่ไหมวันหนึ่งท่านก็ไปเจอไง

คำนี้อวิชชาปัจจยาสังขาราท่านก็สงสัยเอ้ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอยากจะรู้ยังไงเนี่ยแล้วท่านก็เลยไปถามพระเถระมหาเถระในวัดนะหลวงพ่อหลวงปู่มันคืออะไรครับเนี่ยอวิชยาอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยคำตอบก็คืออยากรู้ไปกรุงเทพนู่นที่นี่ก็ไม่เรียนกันบาลีหนังสือขอมไม่รู้กันนี่นี่ที่ทำให้หลวงปู่ต้องเข้ามากรุงเทพมาเรียนบาลีเนี่ยเพราะประโยคนี้นะอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยก็คือเพราะว่าความไม่รู้อวิชชาตัววิชาเนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งเนี่ยแล้วก็ไล่กันมาเรื่อยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราอุปยาอุปาทานตัณหาอุปาทานภพชาติมันมาเป็นห่วงโซ่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัดนะตัดตัณหาตัดอุปาทานตัดภพมันก็ตัดชาติก็คือไม่เกิดเนี่ยกระบวนการแบบนี้ก็คือว่าถ้าตัดเหตุที่ทำให้เกิดก็รู้ว่าจะไม่เกิด นะก็นี่คือคำถามข้อที่สองในวรรคนี้ถัดมานะปัญหาข้อที่สามญาณปัญญาปัญหาปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องญาณและปัญญาอ่ามาดูกันนะคำถามก็คือญาณกับปัญญาเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ญาณในที่นี้ก็คือยอหญิงสระอานอนเนนญาณนะญาณไม่ใช่ญาณพานะอันนี้ญาณยอหญิงกับปัญญาเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่นะคำตอบก็คือเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็คำถามที่ตามติดมาก็คือว่าผู้มีปัญญาแล้วยังหลงได้หรือไม่คือมีปัญญาเนี่ยมีญาณมีปัญญาแล้วเนี่ยยังไม่รู้ไหมมีอะไรที่ไม่รู้ไหมแล้วก็ปัญญาดับไปหรือไม่คำถามแต่ละคำถามยากๆแค่นั้นเลยคำตอบก็คือญาณกับปัญญาเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าถามว่ามีความไม่รู้หรือไม่บอกมียกตัวอย่างเช่นถ้าคนไม่เคยรู้จักการถามมารู้จักชื่อก็ไม่รู้ถ้าไม่เคยไปประเทศโน้นก็ไม่รู้หรอกว่าพืชผักผลไม้อาหารชาวบ้านเขาภาษาเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นบัญญัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เคยเรียนมาไม่เคยได้ฟังมาก็ไม่รู้แต่ปัญญานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วนั่นแหละไอ้ความรู้ตรงนั้นไม่หลงคือยังไงก็รู้ว่าอันนี้คืออนิจจังอันนี้คือทุกขังอนัตตาเมื่อญาณเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้วในสัจธรรมอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ไม่หลง เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยถ้าไปถามคณิตศาสตร์ท่านยากไปถามแคลคูลัสท่านก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเรียนมาแต่ท่านรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นท่านหมดกิเลสนะแล้วคราวนี้ก็เลยมาถามต่อว่าอ้าวปัญญาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นรู้แล้วว่ามันอนิจจังมันทุกขังอนัตตาแล้วปัญญาไปไหนปัญญายังอยู่ไหมยังอยู่หรือว่าไปคำตอบก็คือว่าปัญญานั้นทำหน้าที่แล้วก็คือทำให้รู้แล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญานั้นดับไปได้แต่ว่าความรู้แจ้งนั้นไม่ดับไม่หายฟังแล้วงงไหมเอ้าแล้วปัญญาหายไปไหนแล้วทำไมเรายังรู้อยู่พระนางเซนท่านก็บอกว่าลองนึกดูสิว่าถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยตอนคืนเรามีความจำเป็นจะต้องเขียนจดหมายฉบับหนึ่งพูดถึงสมัยโบราณนะก็จุดเทียนขึ้นมาจดเทียนขึ้นมาแล้วก็เขียนจดหมายเขียนไปเลยข้อความจะส่งนี่แค่นี้ระหว่างที่เราเขียนจดหมายนั้นเขียนได้เพราะมีดวงเทียนมีความสว่างแต่ถ้าเกิดว่าความสว่างนั้นไม่มีเราก็เขียนจดหมายไม่ได้แต่พอเราเขียนจดหมายเสร็จปุ๊บเราก็ดับเทียนจดหมายนั้นยังอยู่ไหมจดหมายยังอยู่เช้ามาส่งได้ไฟไปไหนไฟทำหน้าที่เสร็จแล้วดับ ฟังแล้วเข้าใจเลยนะอย่างนั้นไงนี่ปัญญาดับได้เพราะอะไรว่าปัญญาก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าโอ้สับสูงไปละสังคตะธรรมสังคตะก็คือมีส่วนประกอบมามีเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัญญาอะไรก็ตามที่เป็นสังคตะสิ่งที่มีส่วนประกอบมีเหตุเนี่ยมันดับได้หมดแหละนะและอะไรที่เป็นอสังคตะอสังคตะก็คือนิพพานเนี่ยไปฟังเลยเนี่ยคุณยายท่านเคยพูดบอกย้ายไปมาแล้ว

ยายไปเจอมาแล้วอสังคตธาตุอสังคตธรรมนี่ครูบาอาจารย์ของเราดังนั้นปัญหาในข้อนี้ก็คือว่าสรุปก็คือว่าประทีปดับได้นะแต่ความเมื่อที่ถูกขจัดและข้อความที่เขียนแล้วมันไม่หายไปไหนคือเมื่อมีปัญญาแล้วรู้จริงเห็นแจ้งแล้วแม้ปัญญานั้นจะดับไปแต่สิ่งที่เรารู้นั้นยังคงอยู่เหมือนกับใช้เทียนจุดเพื่อเขียนจดหมายดับไฟไปแล้วแต่จดหมายนั้นยังอยู่ลึกซึ้งลึกซึ้งอันนี้ถัดมาในปัญหาข้อถัดมาคือเรื่องของผู้ไม่เกิดอีกยังสวยทุกขเวทนาหรือไม่ผู้ไม่เกิดอีกยังมีคือรู้แล้วเนี่ยชาติหน้าเนี่ยจะไม่ต้องเกิดแล้วคือเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแน่นอนแล้วชาติหน้าไม่เกิดแล้วยังมีความทุกข์อีกไหมคำตอบก็คือว่าทุกข์ขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีท่านก็ท้องผูกเนี่ยก็ต้องให้หมอชีวกะมาปรุงยาถวายแต่ว่าท่านทุกข์แต่กายเพราะอะไรเพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทางกายมันยังมีเพราะเรามีร่างกายร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เป็นโรคเป็นภัยเพราะฉะนั้นความทุกข์กายยังมีอยู่พระอรหันต์ก็ยังมีความทุกข์กายอยู่แต่ไม่มีความทุกข์ทางใจเพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนั้นระงับไปแล้วในรูปนั้นจะเห็นว่ามีลูกศรแทงอยู่ก็หมายความว่าคนทั่วไปเนี่ยโดนลูกสองลูกศรเนี่ยนะโดนสองดอกคือทุกข์กายเสร็จแล้วก็ทุกข์ใจต่อแต่พระอรหันต์ผู้ที่จะไม่เกิดเนี่ยท่านโดนดอกเดียวคือทุกข์กายแต่ท่านไม่ทุกข์ใจเนี่ยจิตใจของท่านนั้นพ้นไปจากสภาวะของการที่จะไปอยู่ใต้ของความสุขความทุกข์แล้วหลุดพ้นไปแล้วนี่คือคำตอบนะพระอรหันต์น่ะคำถามถัดมาก็คือถ้าอย่างนี้ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าไม่เกิดแล้วตอนนี้มีความทุกข์อยู่ไงเป็นโรคเป็นภัยนะทำไมไม่ดับสังขารไปเลยพูดง่ายก็คือไม่ฆ่าตัวตายไปเลย เข้าใจคิดเข้าใจถามนะก็น่าคิดนะในนี้ว่าไม่มีความทุกข์ใจแล้วแต่ยังมีความทุกข์กายอยู่ก็นิพพานเลยสิน่าคิดไหมพระนาคเทนก็บอกพระอรหันต์เนี่ยท่านหลุดพ้นไปแล้วนะทั้งจากความกลัวตายความกลัวเกิดหรือความเจ็บนั้นท่านก็เหมือนกับรอให้มันสุกงอมไปเองนะก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเดี๋ยวสังขารนี่มันสุกมันงอมเดี๋ยวมันก็ร่วงโรยมันก็ไปตามธรรมชาติของสังคตธรรมก็คือเดี๋ยวมันก็ไปจุดสุดท้ายแล้วก็เข้านิพพานไปไม่ไปเร่งปฏิกิริยานะนี่คือสภาวะของพระอรหันต์ท่านจะรอเวลาอย่างมีสติและสัมปชัญญะจนขันถึงความสุขงอมตามเหตุแล้วก็ปลิดไปนะนี่ก็คือคำตอบของพระนาคเษนต่อปัญหาที่ว่านี้เอาถัดมาโอ้เรื่องของสุขเวทนาเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยากตาโอ้งงเลยเนี่ย เราเวลาเราไปงานศพใช่ไหมพระท่านก็จะขึ้นไงกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะมาฟังกันจังเลยเนี่ยไปมากันกี่งานแล้วเนี่ยหลวงพี่ยิ่งอายุยิ่งเยอะขึ้นยิ่งไปบ่อยเพราะคนรู้จักพี่ป้านะนี่นะตายายรุ่นนั้นไปหมดแล้วคราวนี้ก็มาทยอยเป็นรุ่นลุงรุ่นน้ารุ่นอาก็ทยอยไปกันแล้วก็เพื่อนๆก็จะเริ่มทยอยกันไปมั่งละเพราะนั้นไปบ่อยงานศพตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆนะก็สงสัยไงกุศลธรรมกุศลธรรมอภิยกตาธรรมนี่คืออะไรก็แอบไปคนๆนะคนๆไม่ได้เรียนจริงๆจังๆหรอกแต่ก็พอจะรู้นะคำถามก็คือว่าความสุขเนี่ยมันเป็นกุศลพูดง่ายเอาแบบง่ายๆนะเป็นความดีหรือไม่ดีหรือว่ากลางๆไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคำตอบก็คือว่าความสุขนั้นเป็นได้ทั้ง3อย่างเลยความสุขนั้น
เป็นสิ่งที่ดีก็มีเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มี

ถ้าเป็นความดีก็น่าจะไม่ทำให้เป็นทุกข์เออนี่ท่านเอาไปปนกันแล้วนะท่านบอกว่าเอาถ้าเราทำความดีมันก็ไม่น่าจะมีความทุกข์แล้วถ้าสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันก็ไม่น่าจะเป็นความดีเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีจะทำให้เกิดทุกข์มันจะมีได้ยังไง เราฟังแล้วก็เหมือนตึมเออนั่นน่ะสิถ้าเราทำความดีอยู่แล้วเราจะทุกข์ได้ยังไงนะความสุขมันก็น่าจะเป็นความดีถ้าทำอะไรแล้วเป็นความสุขมันน่าจะเป็นกุศลอ้าวนี่เลยเนี่ยปรัชญาชีวิตข้อนี้เลยในธรรมที่ทำให้มีขี้เมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็ผมทำอย่างนี้มันมีความสุขอะมันผิดตรงไหนใช่ไหมมาฟังคำตอบของพระนาคเกษียณกันนะดูในรูปเห็นไหมในมือข้างหนึ่งมีลูกเหล็กร้อนก้อนไฟอยู่นี่อีกด้านซ้ายมีก้อนน้ำแข็งอยู่พวกเราลองดูก็ได้นะนะเราไปหลอกเพื่อนนะเราเอาอะไรร้อนๆเอาเหล็กแดงเขาเผาแล้วโชว์ให้เขาดูบอกนี่นะเดี๋ยวฉันจะเอาเหล็กแดงนี่จิ้มเธอแล้วพอเข้าเผลอก็หลับตาแล้วก็น้ำแข็งจิ้มจึ๊กเพื่อนร้องจากแล้วนี่เธอเอาไอ้ร้อนๆมาจิ้มฉันได้ทำไมใช่ป่ะเพราะว่ามันแยกกันไม่ออกหรอกพอมันร้อนจัดๆกับเย็นจัดๆเนี่ยถ้าไปกำที่มือเนี่ยนะมือกำสิ่งที่ร้อนจัดกับเย็นจัดเนี่ยมันปวดแสบปวด

เพราะฉะนั้นสิ่งที่กุศลน่าใช้ความสุขเรากำก้อนเย็นๆเราน่าจะมีแต่ความสุขแต่จริงๆแล้วมันก็ปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันเออเพราะนั้นในชีวิตจริงเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นนะคนที่มีความสุขจากการที่สะใจได้แกล้งคนอื่นเห็นไหมเนี่ยพอแกล้งเขาได้นะทำให้เขาเดือดร้อนแล้วสะใจมีความสุขไอ้ความสุขประเภทนี้มันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเออเห็นไหมมันเป็นอกุศลแต่บางอย่างเนี่ยเราทำไปเนี่ยเราก็ได้ความทุกข์มาแต่มันเป็นสิ่งที่ดี

ไปเนี่ยปรากฏว่ากินไม่อิ่มพอฉันไม่อิ่มก็เป็นทุกข์ทุกข์กายแต่สิ่งที่ทำนั้นเป็นกุศลถูกต้องไหมมันนั้นมันอย่าไปปนกันนะสุขทุกข์กับบุญกุศลเนี่ยแต่ว่าถ้าทำกุศลไว้มันจะไปเป็นผลให้ปิดดึงเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาผลจากนั้นจากนั้นไปมันก็จะเป็นความสุขแต่เป็นสุขแบบเย็นๆลึกซึ้งนะลึกซึ้งคำตอบก็คือนะสุขเวทนาเป็นได้ทั้งกุศลอกุศลและเป็นอัพยากตะนะคำว่าสุขทุกข์กับกุศลและกุศลมันเป็นคนละเกณฑ์กันเดี๋ยวไปปนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปปนกันนั่นก็อย่าบอกว่าฉันกินเหล้าแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนใครอย่ามายุ่งก็ไม่เป็นไรก็กินไปเพราะว่าเดี๋ยวตายไปแล้วก็รู้กันเองนะหรือว่านั่นแหละอย่าปนรสของเวทนาเข้ากับคุณภาพทางกรรมของจิตนะกุศลกับอกุศลมันเป็นคุณภาพของกรรมนะถัดมาคำถามเท่าถัดมา คำถามก็คือว่าใครเป็นคนเกิด ใครเป็นคนเกิดยกตัวอย่างเช่นชาติที่แล้วเขาเกิดมาชื่อจอจานจอจานเลยไหมที่มาเกิดในชาตินี้คนเดียวกันเลยไหมจอจานคำตอบก็เหมือนเดิมอีกนะคำตอบก็คือว่าจะคนเดิมก็ใช่จะไม่เชิงก็ไม่ใช่จะใช่ก็ไม่เชิงไม่ใช่ก็ไม่เชิงคำตอบก็ถ้าไม่ใช่คนเดิมใช่อย่างนี้ผมไปขโมยมะม่วงมีคนหนึ่งไปบอกเป็นมะม่วงเห็นไหมมีลูกมะม่วงอยู่ในผ้าเห็นไหมพอโดนตำรวจจับส่งให้ศาลพิพากษาก็เถียงบอกว่าเจ้าของเขาใช้เม็ดมะม่วงเม็ดหนึ่งปลูกเอาไว้นานแล้วไอ้เม็ดมะม่วงเม็ดนั้นมันหายไปนานแล้วที่ผมไปหยิบมาเนี่ยมันเป็นมะม่วงที่ลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยมันคนละลูกกันกับไอ้ลูกที่เจ้าของเขาปลูกเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไปเอามาเนี่ย

ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันถูกทดแทนหมดแล้วเพราะอะไรขี้ใครเนี่ยที่เราขาดไปเนี่ยเซลล์นั้นก็ออกไปแล้วเนี่ยไอ้กระดูกที่อยู่ข้างในนั้นมันก็ค่อยๆถูกย่อยมันก็ถูกขับถ่ายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอวัยวะที่ใช้ประกอบเหตุเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วในร่างกายนี้เป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมไม่ควรจะผิดแม่มันหัวหมอดีจังเลยนะแต่ว่าคำตอบก็คือเหมือนกับเรื่องของเปลวไฟนั่นแหละถึงมันจะคนละคนกันมันถึงมันจะเป็นมะม่วงคนละเรื่องกันคนละลูกกันแล้วก็ตามแต่มันเป็นเหตุให้สืบต่อเนื่องกันมาในแม้จะไม่ใช่ลูกคนเดียวกันแต่ว่าไอ้ลูกต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้ถ้าเกิดเป็นลูกนี้ในชาติที่แล้วจอจานมาเกิดชาตินี้จะเป็นฉอฉิงก็ตามแต่ว่าผลกรรมที่จอจานทำไว้นั้นมันส่งมาผลมาถึงฉอฉิงเป็นคนเดียวกันไหมไม่ใช่เป็นคนละคนกันไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าสิ่งที่ทำไว้บุญบาปที่ทำไว้นั้นมันส่งต่อกันมาจนกระทั่งถึงจอจานนี่คือคำเฉลยของพระนาคเสนนะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันทั้งหมดและมันก็ไม่ขาดจากเหตุเดิมนะมันสืบต่อเนื่องกันมาเหมือนผลมะม่วงเกิดจากเมล็ดเดิมนะเปลี่ยนรูปแต่สายของเหตุสายที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยยังต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ตัดความรับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะคนที่ถูกจับได้คนนี้ไปฆ่าเขาเมื่อ10ปีแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้คนที่ฆ่าคนนั้นก็เป็นคนนึงรูปร่างดีแต่นี้อ้วนพุ้ยคนละคนกันความเปลี่ยนแปลงไม่ตัดความรับผิดชอบกรรมยังส่งต่อกันมาติดๆๆนี่คือหลักของศาสนาพุทธเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยสมัยตรง 1,600 ปีที่แล้วเนี่ยพวกนักคิดที่อินเดียเขาจะบอกว่าอัตตาตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนอัตตานี่แหละที่ไปเกิดนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าหมดสิ้นไม่มีกรรมทำแล้วก็ทำกันไปไม่เกี่ยวนั่นคือสุดโต่งทั้งสองด้านแต่ในศาสนาพุทธบอกว่ามันอยู่ตรงกลางๆนะมันมีเหตุผลเชื่อมโยงกันอยู่ปฏิเสธไม่ได้นะโอเคคราวนี้เหลือเวลาอีก10นาทีนะเดี๋ยวปัญหาข้อต่อๆไปไปคุยกันคราวหน้ามาคุยกันเรื่องทุ่งแสงธรรมสักหน่อยหนึ่ง โอ้นี่เนาะเมื่อประมาณสัก2-3อาทิตย์ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่ทุ่งแสงธรรมนะด้านซ้ายนี่ก็นะเชื่อคุณคลินอยู่ที่ทับสแกะเขาก็ขับรถผ่านมาเห็นป้ายทุ่งแสงธรรม Meditation Center เขาก็เลยสนใจเข้ามานะแล้วก็5คนนี้นะเป็นชาวเบลเยียมหมดเลยนะมาจากเบลเยียมนี่จองข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อปฏิบัติธรรมที่ทุ่งแสงธรรมนะเป็นสิ่งแรกที่เข้ามาทำกันเดี๋ยวดูคุณผู้หญิงคนนี้นะนี่ที่นั่งขวาเนี่ยที่ใส่กางเกงสีม่วงๆเนี่ยพอมาถึงลักษณะนี้พอกลางคืนปุ๊บหลวงพี่จะเปลี่ยนร่างหมดนะก็คือนี่จับใส่ชุดขาวนั่งสวดมนต์ธรรมะปฏิบัติธรรมกันเนี่ยคุณผู้หญิงชุดขาวเนี่ยพอคืนนั้นปฏิบัติธรรมเสร็จเธอก็มาถามหลวงพี่สดาฉันมีปัญหาหนักด้วยอยากจะปรึกษาหน่อยว่างั้นหลวงพี่ก็นึกว่าสงสัยมียุงเข้าไปกวนหรือเปล่าสงสัยนู่นนี่นั่นหรือเปล่าก็บอกโอเคอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันแล้วเขาก็มาบอกว่าฉันเป็นชามานหลวงพี่ก็มึนตึ๊บเลยชามานคืออะไรมันคืออะไรไหนสะกดยังไงเดี๋ยวจะไปเปิดดิกจะไปเช็คดูเขาบอก SHAMAN เอาจดไว้เดี๋ยวก็เล่าให้ฟังที่ชามานเองเขาบอกว่าคือสื่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งจิตวิญญาณเนี่ยชามานนี่เป็นสืบทอดมาจากพวกไซบีเรียรัสเซียเพราะฉันมีเชื้อสายไซบีเรียแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือเวลาฉันทำสมาธิเสร็จปุ๊บมันจะเข้าปลุดเข้าไปในอยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็ไม่อยากจะกลับมาคือเข้าไปแล้วมันหลุดไปเลยนะสามีเขาก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็บอกว่าพยายามจะแก้ปัญหามา

ตั้งโหหลายเดือนแล้วเนี่ยไปที่โน่นที่นี่ที่ไหนไม่มีใครแก้ได้เลยแล้วก็เลยอุตส่าห์บินมาเมืองไทยเนี่ยมาเจอหลวงพี่เนี่ยบอกแล้วเขายังบอกนะฉันมีความรู้สึกในฐานะฉันเป็นชามานว่าฉันรู้จักกับหลวงพี่มาก่อนแน่เออเหมือนกับว่ารู้จักกันมาหลายชาติแล้วเนี่ยแล้วฉันสามารถสัมผัสพลังอะไรบางอย่างจากหลวงพี่ได้หวังว่าหลวงพี่จะแก้ปัญหาฉันได้หลวงพี่ได้ยินโจทย์แล้วก็ไม่เข้าใจแม้กระทั่งคำว่าชามานแล้วฉันจะไปแก้ปัญหาให้เธอได้ยังไงก็ไม่รู้หลวงพี่ก็นำเทศนำสอนไปนะก็นั่งสมาธิกันมาอีกวันสองวันก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเนี่ยนะหลวงปู่ท่านสอนมาอย่างนี้นะนั่งสมาธิเราก็ทำใจเอาไว้กลางกายนะเออเดี๋ยวมันก็จะโล่งมันก็จะโปร่งมันก็จะสบายใจมันก็จะบริสุทธิ์นะเออเราก็วางใจบริสุทธิ์กลางกายอย่างนี้อย่างนี้เออถ้าใจนิ่งๆพอผมหลุดเออมันเปลี่ยนมิติเลยนะนี่คำของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยตกศูนย์เปลี่ยนมิติเลยเราก็พูดไปเลยเอานั่นนะคำของครูบาอาจารย์มาไม่ได้คิดเองไงเราก็พูดไปตามนั่นปรากฏว่าผ่านไปสองสามวันชามานหญิงชาวเบลเยียมมาถึงหน้าตาผ่องใสเลยบอกหลวงพี่หลวงพี่ขอบคุณมากขอบคุณเรื่องอะไรแหละเขาบอกว่าฉันฟังหลวงพี่เทศและฉันเข้าใจเรื่องศูนย์กลางกายและฉันก็ทำตามที่หลวงพี่สอนนั่นแหละฉันก็ทำใจนิ่งๆตอนนี้ฉันรู้แล้ววิธีกลับมาไม่ยากเลยว่ามันหลุดไปไหนไปไหนฉันก็นึกถึงศูนย์กลางกายแล้วมันก็กลับมาแบบสบายๆเลยขอบคุณหลวงพี่มากฉันหมดปัญหาแล้วแบบโอ้ยดีจังเออแปลกดีเนาะแล้วก็นี่มาล่าสุดนะจริงๆเตรียมไว้เยอะแต่วันนี้เล่าแค่สองคนนี่มาเมื่อไม่กี่วันนี่เองคนขวามือนี่คือคุณคลินที่ว่าอยู่ทับตะแกนะติดใจกลับมาอีกนะส่วนผู้หญิงนี่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์มาเธอชื่อโอลิเวียนะเธอมาอยู่สองต้องมาลูกพี่บอกจริงๆไม่ว่างเลยนะงานเยอะมากเลยต้องดูแลต้องสร้างศูนย์ต้องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเออแล้วก็มีเตรียมงานทอดกฐินโหงานเยอะเลยนะเพราะนั้นถ้าอยู่เข้ามานะไอ้ไม่มีเวลาให้เท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือทำวัดเช้าด้วยกันทำวัดเย็นด้วยกันนั่งสมาธิเช้านั่งสมาธิเย็นบอกก็ตุนไปแล้ววันละ2ชั่วโมงเดี๋ยวรอบกลางวันถ้าว่างเดี๋ยวจะมาลงให้กันแล้วกันนะเขาก็โอเคเนี่ยเราก็อดไม่ได้แต่เห็นเข้ามาอยู่คนเข้ามาอยู่ในวัดเราก็ต้องลงสอนนั่นแหละสอนเองนั่งให้หลวงลุงหลวงพี่หลวงอาท่านช่วยกันสอนนั่งปรากฏว่าเออออกไปแล้วเขามีความสุขแล้วก็โอลิเวียเพิ่งจะไปเขียนลงในไอ้ Google Maps ของศูนย์เราเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี่เองเออนี่นะนี่คือสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้นะเนี่ยหลวงพี่ไป copy มาเพราะนั้นมันอยู่ใน Google Maps ไปเช็คดูได้คนที่เขียนล่าสุดเลยเมื่อกลางวันนี่เองไม่กี่ชั่วโมงมานี่เขาบอกว่า My experience at this meditation center was positiveประสบการณ์ที่ได้รับที่นี่เป็นบวก from beginning to end ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลย whether it was with arrival and departure ทั้งการมาถึงและเดินทางออกมาเพราะอะไรเพราะเราส่งรถไปรับที่สถานีรถไฟบริการประทับใจ questions about Buddhism ปัญหาต่างๆที่มีกับศาสนาพุทธ or anything else หรืออะไรก็ตามเขาเขียนหลวงพี่ผิดนะ TP ธดาต้องเขียนว่าหลวงพี่ธดาหลวงพี่ธาดาแล้วก็พระรูปอื่นอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะช่วยเสมอเลย อยู่ติดต่อได้ถามได้ยินดีช่วย They were excellent teachers เนี่ย They ก็คือหลายๆท่านเป็นครูที่สุดยอด And I was able to improve my meditation skills through them และฉันก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะในการนั่งสมาธิผ่านคำสอนของพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นฉันรู้สึก comfortable ฉันรู้สึก relax and alert นะรู้สึกดีมากเลยศูนย์ปัจจุบันแห่งนี้อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ wildlife ก็คือสัตว์ต่างๆนะพวกนกพวกกระรอกนะทุกอย่างผสมผสาน blended togetheryอย่างกลมกลืนนะฉันแนะนำให้ใครก็ตามเนี่ยให้มาพักที่นี่นะแม้กระทั่งแค่ 3-4 วันนะแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับประสบการณ์ที่สุดยอดอันนี้ wonderful experience นี่นะความประทับใจที่เขาได้ส่วนคุณคลินก็ส่ง

WhatsApp มาถึงหลวงพี่เมื่อวันนี้เองเนี่ย WhatsApp ตัวมันเล็กเลยนะหลวงพี่อ่านให้ฟังกันแล้วกันนะเขาบอกว่า Dear หลวงพี่สัดดา I am writing to sincerely thank you for your time and guidance during my retreat เขียนมาเนี่ยเพื่อจะบอกอย่างจริงใจว่าขอบคุณสำหรับแนวทางแล้วก็เวลาที่มอบให้ในระหว่างที่เข้ามาปฏิบัติธรรมผม I have spent the last 7 months 7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะผมได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะ rebuild ก็คือที่จะฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของผมคุณภาพกายคุณภาพใจสุขภาพกายสุขภาพใจแต่ว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นทำให้ผมได้มาพบกับคำตอบถูกที่ถูกทางพอดีคนนี้ขับรถผ่านศูนย์นั้นแล้วเข้ามาเองนะผมเนี่ยไม่อยากจะให้ถ้อยคำที่ว่างเปล่าหรือค่อยคำเยินยอที่เกินความจริงเนี่ย exaggerated words เหมือนกับว่ายังก็ว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าท่านได้ย่อนเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในลงมาในจิตใจของผมแล้วผม I learned so much ผมได้เรียนรู้อย่างมาก and I can't wait to continue listening ผมไม่อยากจะรอคือรอไม่ได้ที่จะฟังต่อไปคือพูดง่ายคืออยากจะฟังต่อไปอยากจะนั่งสมาธิต่อแล้วก็อยากจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นแนวทางของศาสนาพุทธนี่เขาจะเป็นชาวอเมริกันนะเชื้อสายแคนาดา meditation is still very difficult for me การนั่งสมาธิยังเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าผมก็รู้นะว่าผมจะต้องเรียนรู้อีกเยอะอย่างไรก็ตาม however I will never forget that final session we discussed เขาบอกว่าผมจะไม่ลืมเลยรอบสุดท้ายที่นั่งกันที่คุยกันนั้น because I was allowed to sit in a chair เพราะว่าผมได้นั่งในเก้าอี้ free from physical pain ไม่มีความปวดเมื่อยที่เข่า in knees and back I was finally able to let go ในสุดผมก็ปล่อยวางได้คนคนนี้นะมาหลวงพี่คุยกับเขาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนี่เขาบอกว่าผมนอนไม่หลับผมเป็นคนที่เครียดผมเป็นคนที่ไม่มีความรักให้ใครผมมีแต่ความเกลียดชังผมเคยคิดจะฆ่าตัวตายนี่คือคนเดียวกันนะพอมาเข้าครั้งที่2เขาบอกว่าในที่สุดผมสามารถปล่อยวางได้ That moment of absolute weightlessness มันเป็นช่วงขณะที่เหมือนกับร่างกายไม่มีน้ำหนักเลยเหมือนกับว่าผมลอยไปในอวกาศระหว่างดาวอังคารและดาวศุกร์ Mars and Venus unable to feel my arms or legs ไม่รู้สึกแขนขาตัวเองที่ปวดที่เมื่อย show me the profound peace that is possible when the mind is truly quiet มันแสดงให้ผมทราบว่าอะไรนะ profound peace ก็คือความสงบที่ลุ่มลึกนะซึ่งเป็นไปได้ that is possible เมื่อจิตใจของเราเงียบสงบโอ้โห thank you for your patience and for helping me see clearly ขอบคุณมากสำหรับความอดทนของท่านที่ช่วยให้ผมเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนปลื้มไหมโอ้โหปลื้มเลยเนี่ยนี่คือรางวัลของหลวงพี่นะนี่คือสิ่งที่หลวงพี่ทำก็เพื่อสิ่งนี้ทำให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขทำให้เขารู้จากศูนย์กลางกายทำให้เขารู้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์เนาะก็ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเนาะขอเชิญร่วมบุญนะขึ้นหน่อยโอเคนะก็คือว่าบุญพอประดานนะตอนนี้ที่ทุ่งสังทำไม่ขาดน้ำแล้วเพราะเราขุดลงไป350เมตรนะด้วยค่าใช้จ่ายประมาณเมตรละ 2,000 ปรากฏว่าต้องควักปัจจัยจากส่วนอื่นลงไปถมก่อนเพราะว่าพอเขาขุดเจอน้ำเขาเก็บเงินเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะเอาบุญนี้นะเพื่อชีวิตที่ชุ่มฉ่ำเบิกบานไม่ตกกันดารตลอดเส้นทางสู่ที่สุดแห่งธรรมมาเป็นเจ้าภาพกันนะคนละเมตร2เมตรเมตรละ 2,000 เนาะก็ให้นักบุญทุนน้อยได้ร่วมด้วยทยอยบุญได้เดือนละ120เดือนนะติดต่อมาเลยโอ้โหเนี่ยเดือนละ100วันละ3บาทใช่ไหม3บาท30สตางค์เงิน3บาทไปทำอะไรได้

ทำอะไรไม่ได้หยอดกระปุกไว้มีอยู่3 บาททำอะไรไม่ได้หยอดกระปุกไว้พอสิ้นเดือนครบร้อยเอามาสั่งสม20 เดือน นั่นแล้วก็ปีนี้หลวงพี่จะทอดกฐินวันที่7นะเสาร์ที่7พฤศจิกายนเก็บภาพนี้ไว้แคปหน้าจอไว้นะเว็บไซต์แล้วก็พรุ่งนี้พบกันที่เสาโอ11ทุกอาทิตย์ต้นเดือนนั่นก็ขออนุโมทนาบุญเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายจงทุกท่านทุกประการเทอญ

สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องทำแข่งกับเวลาวิบากกรรมที่จะต้องมีติดตัวเรามาเป็นระเบิดเวลาตลอดเวลาเลยลูกๆทุกคนจะต้องทำอย่าอยู่กันเฉยๆนะต้องทำควบคู่ไปทั้งปฏิบัติธรรมภายในและภายนอกต้องไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกให้ได้อยู่ตลอดเวลาและอย่าลืมว่าที่พักกลางทางของเราอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราจะต้องไปรวมกันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปตามลำพังหอบไปทั้งครอบครัวหมู่ญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆพวกที่เป็นที่รักของเราหอบเอาขึ้นไปให้หมดจะต้องประคับประคองไปไม่ว่าจะเหนื่อยยากเพียงไหนก็ตามสาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันปลูกต้นเบญจทรัพย์เพื่อนำไปบูชาพระรัตนตรัยและนำไปใช้ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570นี้ค่ะบรรยากาศในพื้นที่แปลงปลูกบีปทุมเจดีตรงข้ามวิหารโคด20เต็มไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อเหล่าศิษยานุศิษย์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายต่างพร้อมใจกันมารับบุญพิเศษกันอย่างคึกคักโดยทุกคนได้ร่วมอธิษฐานจิตไปพร้อมกับการประคับประคองต้นกล้าลงสู่ดินอย่างบุญบันเทิงและประณีตเพื่อให้ต้นเบญจทรัพย์เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดซึ่งทางวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้ต้นกล้าเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานบุญที่หลอมรวมความศรัทธาของกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกทั้งนี้ดอกเบญจทรัพย์ที่แบ่งบานจากอนุภาพแห่งความศรัทธาและการดูแลด้วยใจที่ใสสะอาดของสาธุชนทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เด็ดกลีบดอกไม้เพื่อใช้โปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราในการประกาศพระพุทธศาสนาและน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ในการต้อนรับพระธรรมยาตราที่เดินธรรมยาตราบนเส้นทางที่ปูด้วยดอกไม้เป็นเนื้อนาบุญอันไม่มีประมาณที่จะทำให้เห็นถึงความเป็นระเบียบความงดงามก่อเกิดภาพอันเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่หาดูได้ยากนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาค่ะ
1: วันนี้ก็ปลื้มปิติใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะมาปลูกต้นเบญจทรัพย์นะคะเพื่อต้อนรับพระธรรมยาตา

0: ในช่วงที่ต้อนรับพระมยาตาในเส้นทางพระผู้ปราบมารตอนปลูกไปนะคะใจก็ใสนะคะดิ่งเข้ากลางมองกลางมองหลวงปู่ชัดใสมากๆค่ะปลูกไปด้วยแบบความสดชื่นแล้วก็ปลื้มๆมากๆค่ะปลูกไปก็อธิษฐานจิตไปนะคะว่าขอให้ใครได้เห็นต้นเบญจทรัพย์แล้วขอให้ได้เข้าถึงธรรมขอให้หมดทุกข์หมดโศกขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจแล้วก็ได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาบรรยากาศวันนี้นี่คนคึกคักมากๆค่ะคือปลูกแป๊บเดียวนะคะหมดทุกๆแปลงเลยค่ะวันนี้เราปลูกไปได้ 25,000 ต้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะที่มาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นก้าตะวันเป็นก้าแบบต้นก้าเล็กๆอะค่ะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้แบบสั่งสอนเราให้เราอะกระทำความดีแล้วรู้ว่าสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ไม่ดีแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในวันนี้ก็คงจะไม่มีเราที่เข้าใจธรรมะก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าได้ข่าวนะคะว่ามีการปลูกเบญจทรัพย์หรือทรัพย์บานชื้นกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะ
1: ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชนผ่านการฝึกกิจวัตรพัฒนานิสัยอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่จัดอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน40คนณโรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีโดยได้รับการสนับสนุนจากนายสุพลอนามัยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคุณครูพานิดากลั่นกันภัยและคุณครูไกรยสิทธิ์สว่างแววครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการอบรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำภาคทฤษฎีของบทฝึกห้องเรียนต้นแบบได้แก่การเดินการถอดวางรองเท้าการทำความเคารพการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของและการนั่งสมาธิจากนั้นเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติตามวิทยากรที่ให้คำแนะนำด้วยการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และจัดระเบียบสิ่งของด้วยความตั้งใจโดยน้องๆสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องอย่างเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามชิงรางวัลบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานน้องๆสามารถตอบได้อย่างถูกต้องส่วนในช่วงสุดท้ายตัวแทนนักเรียนได้ออกมากล่าวความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดการอบรมรวมทั้งได้กล่าวขอบคุณทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลที่มาให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งน้องๆสามารถปฏิบัติตามได้จริงและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคณะครูผู้ประสานงานโครงการเปิดเผยว่าบทฝึกนี้จะช่วยผลักดันให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้จริงในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยยกระดับให้ห้องเรียนธรรมดาเป็นห้องเรียนต้นแบบที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมแห่งความดีงามทั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปขยายผลต่อยอดให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาเพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตเป็นคนที่เก่งและดีมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้พร้อมที่จะออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะโรงเรียนวัดดาวคะนองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมุ่งเน้นการหล่อหลอมจิตใจและปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะณโรงเรียนวัดดาวคะนองตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำร่องแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า120คนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดปิตกวัดและพระครูใบดีกาสุพจน์สุภาวาโทพร้อมทั้งคณะวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

และเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือ ITeachนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านฐานเรียนรู้หลักธรรมพื้นฐานอาทิการฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาตลอดจนการฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันทั้งความสะอาดระเบียบวินัยและคุณธรรมพื้นฐานผ่านกิจกรรม Walk Rally

ูกวิธีทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อกฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทการสวดมนต์เพื่อพัฒนาจิตใจและสมาธิ for better life ซึ่งบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างคึกคักนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือและซึมซับหลักธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างสนุกสนานด้านผู้บริหารโรงเรียนวัดดาวคะนองได้กล่าวว่ากิจกรรมค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจว่าพลังความดีที่นักเรียนทั้ง120คนได้รับจากการบ่มเพาะครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรขึ้นอย่างอบอุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรในต่างประเทศได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะสำหรับกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้นณบ้านของกัลยาณมิตรนฤมลลิสเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรในพื้นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำจัดกิจกรรมซึ่งทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆเช่นรับฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กล่าวคำอาราธนาศีล5ตักบาตรข้าวสวยถวายพัสทหารเป็นสังฆทานนั่งสมาธิและถวายจตุปัจจัยทายธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศรัทธาเก่าสำหรับสาธุชนที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วและเสริมสร้างศรัทธาใหม่สำหรับสาธุชนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาที่วัดให้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญและสร้างเครือข่ายคนดีให้กับสังคมและภายในงานพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสยังได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความหมายของกรณียเมตตาสูตรและความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งนี้กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมไทยในต่างแดนแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในประเทศเยอรมนีได้พบปะพูดคุยกันทั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมสัญจรไปยังบ้านกัลยาณมิตรท่านอื่นๆเพื่อขยายเครือข่ายแห่งความดีและสันติสุขให้แผ่ขยายวงกว้างต่อไปค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน19ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก14ท่านรวมทั้งสิ้น33ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความเบาสบายคือกุญแจตอนที่4ของซีรีส์ Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้ถามคำถามที่ทุกคนในห้องรู้จักดีว่าเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนกำลังแพ้ไหมตัวการคือการบังคับและนั่นคือสิ่งที่คลาสนี้นำมาแก้ไขหัวใจของการสอนวันนี้คือสมาธิไม่ใช่การบังคับให้ใจนิ่งแต่คือการเชิญชวนให้ใจสงบพระอาจารย์อธิบายผ่านอุปมา4ข้อได้แก่ยิ่งบอกตัวเองว่าหยุดคิดก็ยิ่งคิดมากเด็กที่ดื้อจะสงบเมื่อเราค่อยๆนั่งเคียงข้างด้วยความอ่อนโยนทะเลสาบจะนิ่งเองเมื่อเราหยุดกวนและแอบเตือนว่า Relax now ทุก10วินาทีกลับยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการผ่อนคลายกายตั้งแต่ใบหน้าลงมาถึงปลายเท้าจนร่างกายเบาจนแทบลืมไปว่ามีอยู่สำหรับ

จิตใจให้มองความคิดที่ผ่านมาเหมือนป้ายข้างทางระหว่างขับรถเห็นแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่ต้องจอดรถไปจับทุกป้ายและการวางใจไม่ใช่แค่วางที่ไหน

อกเล็กๆแล้วปล่อยวางไม่ใส่ขึ้นด้วยการกวนมากขึ้นแค่วางลงแล้วรอมันจะใส่เองความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้คือประตูสู่ความสงบที่ลึกขึ้นค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษวันเดย์รีทรีตเพื่อน้อมบุญบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยค่ะณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษวันเดย์รีทรีตภายใต้แนวคิด Take a Day of Peace Return Renewหรือให้เวลา1วันกับความสงบเพื่อกลับไปด้วยหัวใจที่สดใสและรีนิวเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ใช้เวลา1วันพักกายพักใจและเติมความสงบภายในพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนต่างตั้งใจมาร่วมกันสร้างบุญและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการปฏิบัติธรรมซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจฝึกสมาธิด้วยการนำใจกลับมาอยู่กับความสงบภายในลดความวุ่นวายจากภารกิจในชีวิตประจำวันและเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบและหยุดนิ่งนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะเพื่อจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายและมโนปนิธานของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้เรียนรู้หลักธรรมพร้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Sharing and Conclusion เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมตลอด1วันซึ่งหลายคนได้เห็นคุณค่าของการหาเวลาให้กับตัวเองและตระหนักว่าแม้จะมีภารกิจมากมายในชีวิตแต่การกลับมาดูแลใจและฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมวันเดย์รีทรีตในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ได้เปิดพื้นที่ให้สาธุชนได้มาพักใจสร้างบุญและเรียนรู้ฝึกสมาธิร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและเป็นกัลยาณมิตรและนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้รวมกันน้อมนำบุญจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งตั้งใจนำธรรมะและความสงบที่ได้รับกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระทรงพลธรรมโสภโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวนิชเพียสและกัลยาณมิตรอัครภักทรานรวมไปถึงกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชและกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอส่วนพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรสุรีรัตน์วงจันทร์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และรับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องอานิสงส์แห่งบุญทอดกฐินมหากาลทานก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิ

นิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติและเบิกบานในบุญของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11อันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbytower.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีใน

เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังผู้มีความเห็นถูกต้องยอมพ้นทุกทั้งปวงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่บำเพ็ญ

มาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพระพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้ากระดองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้ากระดองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดองเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดองดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขันโตภะคะวันตังธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทำไมยังพุทธสามภะคะวันโตอุปปันคณมกะเรือง

ั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังตรนังคัจฉามิธัมมังตรนังคัจฉามิสังฆังตรนังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังตรนังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังตรนังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังตรนังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุด

มงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติ

ทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาเรือพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นเรือพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดนั่งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ถ่านแดงแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นเรือพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยน้ำมันแหลมคมและเถาวัลย์พันเกี่ยวมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นเรือพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกในวันตาสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวันตาสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องในบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องราวอารมณ์ทั้งหลายด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชาสามวิชาแปดดรณสิบห้าสุคโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโรสัพพสัตทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเมื่อสิ้นเสียงการแสดงธรรมโกณฑัญญะพร้อมด้วยพรหม18โกฏบรรลุเป็นพระโสดาบันแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรนรกเสียงสาธุการดังไปจดพรหมโลกโปรดยะสังกุฎบุตรสหายของยศสังกัตบุตรโปรดเจ้าภกิยาโปรดจดินสามพี่น้องโปรดพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์เนรมิตรัตนาจงกรมพาดหมื่นโลกธาตุหมื่นจักรวาลแสดงจะมกปฏิหารจากสากายะทั้งหลายหมดมานะทำความเคารพทรงตรัสเรื่องราวของพระองค์ในการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโลกวิทูรู้แจ้งโลก

ไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้ควรฝึกอย่างรุนแรงบุคคลนี้ควรฝึกอย่างละมุนละม่อมบุคคลนี้ควรฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมบุคคลนี้ไม่ควรฝึกสัทธาเทวมนุสสานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทค่ำแสดงธรรมตกดึกตอบคำถามเทวดาพรหมก็ได้รุ่งแผ่ขายพระญาณไปดูว่าจะไปโปรดใครก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจะต้องแสดงธรรมอย่างนั้นเป็นต้นว่าแผ่ขายพระญาณไปดูรู้ว่าองคุลิมานโจรซึ่งเป็นอสีติมหาสาวกองค์ที่80อสีติแปลว่า80มหาแปลว่าใหญ่มหาสาวกองค์ใหญ่ที่80รองลงมาจากอัครสาวกถ้าปล่อยให้องค์คริมานฆ่าแม่แล้วจะเป็นอนันตริยกรรมจะขาดองค์คริมานจะไม่บรรลุธรรมจะขาดอสีติมหาสาวกไปพระองค์ก็เสด็จไปโปรดองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นดีใจแหมนิ้วนี่งามเหลือเกินวิ่งเข้าไปก็จะฟันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงฤทธิ์พลึดเข้าไปหนึ่งวาวิ่งเข้าไปพลึดนี่ไปสองวาด้วยปฏิหารนั้นสี่วาแปดวาสิบหกวาสามสิบสองวาหกสิบสี่วาไล่ไปเรื่อยในที่สุดองคุลิมานเหนื่อยไม่ทันเพลง

พระองค์หยุดแล้วท่านยังไม่หยุดในที่สุดองค์ริมันมีบุญบารมีมากเข้าใจฟังธรรมแล้วบวชปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพิธรรมปิฎกประโยชน์พุทธมารดาตลอดไตรมาสออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังกัตนครทางบันไดแก้วพรมตามเสด็จทรงทางบันไดเงินยวงเทวดาบันไดทองเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันตามเสด็จทรงพระองค์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นสุคติภูมิมนุษย์ที่พรหมเห็นอบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิทั้งสี่เห็นสุคติภูมิเห็นทุกติเห็นสุคติภูมิเห็นกันหมดเห็นพุทธสรีระพุทธสรีของพระพุทธเจ้าเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการเห็นจับปรารังสีรัศมีหนึ่งวันแต่ทั้งหลายเห็นกันหมดไม่มีอะไรปิดบังอย่างนั้นตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันอย่างมากมายในพื้นที่โดยรอบ576กิโลเมตรโดยรอบสังกัสสนครเราเอาหลักปักลงไปแล้วขึงเชือก576กิโลเมตรหมุนโดยรอบเป็นวงกลมผู้ที่อยู่ในเขตวงกลมนั้นไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มนตัวเล็กๆก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโหกินทรนคราชก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำการบูชาในทุกวันเทโวโลหณะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเนื่องพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระอัญญานั้นไม่สิ้นสุดให้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธ์ดับปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุทธาปิณาติยเถระใครๆไม่อาจที่จะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ใครๆไม่อาจจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เช่นนั้นแม้นดับขันธปรินิพพานไปแล้วว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้พระสุทธาปิณาติยเถระได้เอาปูนขาวใส่ลงไปในระหว่างอิฐสองก้อนในห้องแห่งพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามสิทธัตถะตลอด94กับไม่ไปสู่บายเลยในกับที่30ในพระเรื่องกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ13ครั้งชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์บิดฤดูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทย

พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างพระมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์คนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัตกิติเรนตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระมหาธนาเตชาธรรมโมพระธีรพลอาทิพโลพระมหาอัฏฐพลกุลสิทธโธพระอนุชัยอนันตชัยโยพระมงคลมังคโลพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจเจวรสิทธิ์ปริยาภรณ์ปรมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกเริ่มใจการทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกฎจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียกรมิตรอนันต์อัศวโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชรานสีโรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทอรรามพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาภรณ์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกรมิตรสุริพรชยาทุนจรัสแรงครอบครัวโตการัญญเศษกรมิตรสุริยาสุริสาสารตนันถึงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒน์นาพรกาธพลปีชนาพรสุสว่างกรมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกรมิตรกิติชัยดร.เบญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนานธนาวิสุทธิ์กิมิตรสุจัญญารุตวริสาพิจารณาภิรัตกิมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกิมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกิมิตรสุวรรณาธิพัตราธุรชัยตันตินิรามัยที่มัจจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาท่านแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันธ์กิมิตรมงคลลาวันติเรืองพัฒนากุลแรงครอบครัวกิมิตรรันพันประภาปริมปัจจยาแม่สชิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตรประพันธ์สวนีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนาพ่อประดุงแม่พันเรือพรนายแพทย์ชันชัยศรีบัณฑิตกมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกรมิตรสมรธรรมสุวรรณกมิตรตันคิมวันกมิตรรติมานชัยสุรวนครอบครัวรัญจัญญาวงศ์ครอบครัวเตช

วรสินสกุลกิมิสวภาสีเพียรกลุ่มเรือนธรรมกำแพงแสนกิมิกรรมนานจิรันธัญญาสกุลกิมิบันดิตาพึ่งพุ่มกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกิมิวิไลลักษ์รอยเตอร์แม่เกศรเตียนปนกลางกิมิธรรมเนตรสว่างกิมิบุญชัยจิรพรทกลสุเวทกิมิอุดมเบญจพลสิริจิตพ่อประยูนแสงสุริยงกิมิสุภาพรจิตวรดมกิมิอภิชาติเทพสดินณอยุธยากิมิพรพินเหลืองชายรัตน์กิมินงรัตน์ไพศาลศรีกิมิวิสิทธิ์รัตนศิริวิไลกิมิจิรพัฒน์ไล่สิงกิมิกรทวัฒน์กาญจนานุกูลพงศ์กิมิอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์กิมิวีรพงศ์อิทธพัฒน์สวานทยนนท์กฤษสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพคิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยวัฒน์ทองแก้วและกฤษมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: บังเคเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณ
0: ของ
1: พระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณ
0: ของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระ
0: ผู้
1: ปรามา
0: สนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ
1: ่ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์ผ่านมหาธรรมกายเจดี
1: ด้
0: วยอนิสงส์
1: แห่งบ
0: ุ
1: ญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ในว
0: ิ
1: ชาธรรมกาย
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: ม
0: ี
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมม
0: ัน
1: ต
0: จัก
1: ษุ
0: และ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ได้ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งคุณสมบัติ

0: แห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด้วย
1: ทิพยกาย
0: ที
1: ่
0: ร
1: ุ่
0: งโรจน์สว
1: ่
0: างสวย
1: ด้วยสหัสเรืองสี
0: ให
1: ้
0: ได
1: ้
0: ไปด
1: ู
0: เสด
1: บุ
0: ร
1: ีวงบุญพิ
0: เศษ
1: เขตบรมมาโพธิ
0: ส
1: ั
0: ตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

0: ความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค
0: ์ทุกทุกพระองค์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผู้ปราบมาร
0: ของพระผู้ปราบมาร
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่ง

0: อันโถเรือสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเรื่อยแรงให้ก็ถึงเรือนธรรมการโดยรวมประมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกระดับที่สุปริยานทั้งงามมากทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุก

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธา

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ
0: แห่งความอาภัพ
1: แห่งความอาภัพ
0: 18ประการ
1: 18ประการ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้ง

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ความเกิดนั้นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเมื่อรู้ว่าความเกิดนั่นเป็นทุกข์แล้วเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกข์เมื่อเหนื่อยหน่ายในทุกข์เบื่อในทุกข์แล้วไม่อยากได้ในเบญจขันธ์เหล่านั้นปล่อยเบญจขันธ์เหล่านั้นนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นหนทางหมดจดพิเศษพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

0: อย่าลืมกันได้นะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ

0: สามก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อสี่เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อห้าเวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อหกเมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะนายแกสวดธรรมจักรทุกวันบ้างสาธุส่วนเราปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุน สั่งสมบุญแล้วเราก็ต้องปลื้มใจนะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์หลังอาทิตย์ต้นเดือนเมื่อวานนี้ใครได้มาบูชาข้าพระบ้างสาธุมากันทั่วหน้าเลยนะเมื่อวานปลื้มไหมแล้ววันนี้ยังปลื้มอยู่ไหมโอ้สาธุนะถูกหลักวิชานะเพราะว่าบูชาข้าพระเป็นบุญใหญ่ก่อน7วันหลัง7วันก็จะมีบุญหลั่งไหลตลอดเวลานะดังนั้นก็ต้องทำใจของเราให้ปลื้มวันนี้จะพาไปล่องใต้นะมีข่าวบุญใหญ่และก็บุญพิเศษมาบอกพวกเรานั่นก็คือการสถาปนาองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้สาธุส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมานะค่อยกลับมาแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปฟังทบทวน

0: โอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งวันนี้มีตอนที่น่าสนใจนะชื่อตอนว่าจากบ้านสวน8ริ้ว8ริ้วนี่ที่ไหนฉะเชิงเทรานะเป็นชื่อเล่นของฉะเชิงเทรามีสักกี่จังหวัดนะมีที่จะมีชื่อเล่นนครราชสีมานี่ก็มีชื่อเล่นนะโคราชนะโคราชบ้านเองในใครอยู่โคราชบ้างอ๋อคนเดียวเลยนะคนถามนั่นแหละอยู่ชื่อตอนวันนี้นะจากบ้านสวน8ริ้วก็คือฉะเชิงเทราสู่รั้วนายร้อยนายร้อยคืออะไรนายร้อยไหนกองร้อยอันเดียวกันไหมไม่น่าใช่นะนายร้อยก็คือไม่ตำรวจก็ทหารแหละแล้วก็ถอดเครื่องแบบตำรวจนะใช่ด้วยนายร้อยตำรวจสวมเกราะบุญพิทักษ์พระพุทธศาสนาโอ้ชื่อตอนนี้ก็น่าสนใจนะดังนั้นพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่พร้อมกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จะไม่เก่งๆเนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: เป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในองค์กรเนาะรับแจ้งเหตุด่วนต่างๆนี่จะกับคำขวัญด้วยยิ้มเหมือนหวานผู้ประพฤติไม่ทะเลาะกับใครสองศูนย์คมนาคมจราจรดูแลการจราจรทั้งในและนอกพื้นที่รอบวัดในวันจัดงานบุญใช่ไหมจ๊ะกับนโยบายจราจรต้องไม่จราจรต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจเบิกบานและจราจรไม่ต้องเตรียมความพร้อมแต่ว่าต้อง
1: พร้อมเสม
0: อสามศูนย์ยานพาหนะดูแลรักษาจัดสรรการใช้รถยนต์องค์กรดูแลเรื่องรถด้วยเนาะสี่กองเครื่องจักรดูแลซ่อมบำรุงเครื่องกลรถยนต์องค์กรกองอาสาสมัครธรรมบาลเป็นผู้รักษาผู้ประพฤติธรรมเพื่ออาสาสมัครต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมและต้อนรับเส้นทางประชาสงฆ์ให้สะดวกสะอาดเลือกลูกสำนักบริการการถือได้ว่าเป็นผู้คุ้มครองสมณชีพรามรวมถึงผู้มีศีลที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงโอ้ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนั่งหลับตาได้โดยไม่มีปริโภชคือเครื่องกังวลทั้งหลายสามารถวางใจเข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายง่ายโอ้บริการทางสายกลางเลยเหรอโลกโลกสำนักบริการการยิงได้บุญนี้ไปมากๆเราเป็นผู้ให้ความสุขกับผู้ประพฤติธรรมซึ่งจะได้อานิสงส์คือต่อไปเวลานั่งธรรมะก็จะสะดวกสบายปฏิบัติสะดวกรับบรรลุธรรมได้เร็วแบบสุขาปฏิปทาคีปาภิญญารวมถึงจะเป็นผู้ไม่มีศัตรูหรือศัตรูไม่สามารถทำอันตรายได้ปราศจากภัยทุกชนิดภัยพิบัติสัตว์ร้ายอุบัติเหตุรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโอ้สุดยอดลูกๆที่รับบุญดูแลรักษาซ่อมและจัดสรรยานพาหนะเพื่อประโยชน์งานพระศาสนาย่อมได้อานิสงส์เช่นเดินทางที่ใดย่อมได้รับความสะดวกมียานพาหนะที่ดีมีผู้คอยอำนวยความสะดวกราบรื่นตลอดการเดินทางและถึงจดหมายได้อย่างปลอดภัยรวดเร็วนี่เป็นอานิสงส์ใช่ไหมจ๊ะมีความสุขกายสบายใจไม่ลำบากด้วยการเดินทางในโลกสวรรค์ก็จะมียานทิพย์คอยรองรับและลูกๆที่ช่วยรักษาสมบัติพระศาสนาต่อไปสมบัติของลูกจะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆเป็นผู้มีปัญญาปฏิภาณฌานฉลาดรู้เท่าทันเหลี่ยมคู่ผู้คนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่ลูกๆทำล้วนแล้วแต่เป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เพราะเราเข้าวัดตั้งใจมาเอาบุญจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มารับบุญไม่ใช่เรามาทำงานแบบทางโลกโลกใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับเรามาอยู่ในหมู่นักสร้างบุญมีเราจึงได้บุญทุกขณะจิตเลย
1: ใช่
0: จะได้ให้ลูกทุกๆคนนึกถึงบุญด้วยความปลื้มใจบ่อยๆนะจ๊ะถ้าไม่ปลื้มก็
1: ขาดทุน
0: จ้ะ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจต้องจากบ้านสวน8ริ้วสู่รั้วในร้อยถอดเครื่องแบบตำรวจสวมเกราะบุญพิทักษ์พระศาสนากราบพระหลวงพ่อที่เคารพเป็นอย่างสูงครับกระผมพระครูสังฆรักษ์วิชิตกิจจะชะโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักบริการกลางดูแลตั้งแต่กองเลขานุการส่วนรักษาความปลอดภัยศูนย์คมนาคมศูนย์ยานพาหนะกองเครื่องจักรไปถึงกองอาสาสมัครขอรายงานตัวครับ

หลวงพ่อครับผมเนี่ยเป็นเด็ก8ริ้วโดยกำเนิดเกิดที่สวนมะม่วงริมแม่น้ำบางปะกงครอบครัวผมเป็นคนจีนนี่พูดได้เลยจ๋อจ๋อจ๋อเจี๊ยเจี๊ยแล้วก็จี้จี้จี้ปู่ย่าปลูกมะม่วงขายผมเป็นลูกคนที่4ในพี่น้อง5คนที่เติบโตมาด้วยกันแต่มี

เรื่องหนึ่งที่แม่เล่าให้ฟังทุกครั้งที่มีแขกไปเยี่ยมบ้านจนผมฟังจำได้ขึ้นใจนั่นคือตอนผมยังเป็นเด็กแบเบาะอายุ1 ขวบแม่กับอาก็เดินตามหาผมจนทั่วบ้านขวบยืนเนี่ยแต่ไม่เจอเลยรีบวิ่งออกไปดูคลองหน้าบ้านนี่นะปรากฏว่าเห็นผมคว่ำหน้าอยู่ในน้ำกำลังฝึกว่ายแบบรู้มีเพียงแผ่นหลังที่ลอยเห็นเป็นปริมหาเห็นดังนั้นก็เรียกกระโจนลงไปช่วยทันทีอุ้งมือบาผ้าบนบ่าให้ผมสำลักน้ำออกมาผมยังตื่นขึ้นมาหลับในน้ำมั้งโอ้โหฮะพอเตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเลยนะแต่ก่อนหน้าที่ผมจะตกน้ำได้ไม่นานพี่สาวผมลองตกดูก่อนคลองเดียวกันนี่แหละแต่ไม่รอดครับไปเกิดใหม่หาทางไปเกิดใหม่หลังจากนั้นก็กลัวได้ย้ายบ้านอยู่อีกที่นึงซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมมากนักอยู่ติดริมแม่น้ำบางประกงแทนว่าเด็กผมเติบโตบ้านอยู่ริมแม่น้ำบางประกงท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายครับนี่ครับผมครับนี่น้องชายผมครับนี่ถ่ายริมน้ำเลยเนาะนี่จ้ะ

0: หลวงพ่อครับชีวิตวัยเด็กผมคลุกคลีกับวัดมาตั้งแต่จำความได้แต่ไม่ใช่เพราะรักธรรมะนะครับเข้าวัดเพราะเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลล้วนๆเลยเพราะสนามบอลอยู่ในโรงเรียนวัดนั่นเองครับจนโตขึ้นมาสอบเข้าที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์จังหวัดฉะเชิงเทราวันหนึ่งผมเดินผ่านสนามบอลของโรงเรียนพอดีเจอทีมกำลังขาดคนเพื่อเลยตะโกนชวนให้ลงไปซ้อมด้วยผมก็เลยได้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนไปแบบงงไม่ทันตั้งตัวเลยครับโอ้โหนี่เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเลยเนาะโอ้นี่รอตั้งแต่ยังเด็กเลยเนี่ยเซนต์หลุยส์นี่จ้ะผมครับอยู่ข้างบนนู่นนะพอจบม.3ไปต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักก็ได้เป็นทีมฟุตบอลประจำโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งโอ้นี่นักฟุตบอลเหรอแล้วพ่อครับที่นี่มีศึกใหญ่ประจำปีที่เรียกว่างานจตุรมิตรนี่โอ้นี่ย้อนหลังเล่ามีการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง4โรงเรียนมัธยมเก่าแก่ของไทยคือเทพศิรินทร์กรุงเทพคริสเตียนอัสสัมชัญบางรักโอ้นี่โรงเรียนใหญ่ๆนั่นเองและ
1: สุวรรณุรา
0: โอ้สุราด้วยปีที่ผมลงแข่งนั้นตรงกับปี2528ครับทีมเราดวลกับแชมป์เก่าอย่างสวนกุหลาบน่าโอ้สู้กันอย่างสุดใจเลยจนจบเกมเสมอ0-0โทษกลายเป็นแชมป์ร่วมกันไปครับนับเป็นความภูมิใจวัยเด็กที่ผมยังจำได้แม่นจนถึงวันนี้นี่เนาะพอเรียนจบม.ผมทำเรื่องแต่คนอื่นก็ไม่กล้าทำกันอ๋อไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่จริงผมก็ไปลองสมัครเล่นๆแหละครับขนาดสมัครกันเล่นๆพี่นายคนสมัครกันเกือบหมื่นคนเกือบหมื่นคนแต่รับ300คนทำไมโหดจังแล้วพ่อครับผมสอบผ่านทุกด่านเลยโมโหบ่

ข้าวเขียนก็ผ่านวิ่งว่ายน้ำอันนี้ถนัดครับเพราะโตมากับแม่น้ำจนติดเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจแบบงงงนี่อดีตเหรออดีตนักเรียนในร้อยตำรวจเหรอชีวิตในร้อยในร้อยหนักหนาสาหัสครับต้องขัดรองเท้าจนเงาวับโอ้เตียงจนตึงเป๊ะห้องน้ำต้องสะอาดโอ้จะนอนได้เนาะใครทำผิดระเบียบมีโดนลงโทษสถานเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่โรนี้ปลูกฝังผมมาจนถึงวันนี้คือประโยคที่ว่าอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากซึ่งวันนี้ผมถึงรู้ว่านี่แหละคือคาถาวิเศษที่หลวงพ่อรอส่งผ่านทางโรงเรียนในร้อย

0: ไปได้เหมือนกันเรียนจบแล้วรับราชการปริญญาบัตรและกระบี่สมัยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจครับเป็นนักฟุตบอลประจำโรงเรียนด้วยสมัยอยู่โรงเรียนในร้อยนะดูสิเหมือนไหม
1: เหมือนด
0: ิเหมือนอะไรฟังเพลงดีกว่า

0: พอช่วงปิดเทอมปีสองทางโรงเรียนในรัฐตำรวจจะพาผมมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในชีวิตครับบวชในโครงการขุนพลแก้วรุ่นที่ห้าซึ่งมีทั้งนักเรียนในรัฐตำรวจและนักเรียนในเรืออากาศรวมตัวกัน50ชีวิตแม้จะเป็นการบวชระยะสั้นเพียง2อาทิตย์ครับแต่กับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ครอบครัวผมได้รู้จักวัดพระธรรมกายและเปิดทางให้นางผมได้เข้ามาสร้างบารมีกับหลวงพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับจุดเริ่มต้นเป็นเส้นทางธรรมกับการบวชครั้งแรกในรุ่นขุนพลแก้วครับโอ้สาธุนี่เรียนจบแล้วผมก็รับราชการตำรวจไปจำการที่โรงพักจังหวัดยะโสธรอยู่2ปีได้เห็นชีวิตจริงของงานตำรวจทั้งออกตรวจพื้นที่กลางดึกโอ้แล้วจะไปพักผ่อนกันตอนไหนเนาะรับแจ้งความโอ้โหแจ้งความจะเหนื่อยใจเลยสอบสวนคดีอีกโอ้ก็จะย้ายกลับทำงานที่กรมตำรวจปทุมวันนี่หลวงพ่อครับตอนผมอยู่ชุดตำรวจผมหล่อไหมครับนี่เนาะหล่อไหม
1: หล่อ
0: โอ้โหนี่เนาะโอ้

0: สอบเข้าจุฬาเนี่ย22เมษายนโอ้เป็นช่วงวัดใจกันเลยครับสุดท้ายผมเลือกบวชครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเมื่อผมตัดสินใจอุปสมบทในรุ่นบูชาธรรม50ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับโอ้โหนี่บารมีเก่ามากตัดสินใจออกบวชเลยนี่จ้าบวชตั้งแต่วันนั้นเหรอ
1: ครับ
0: สาธุสาธุสาธุโอ้นี่มหัศจรรย์มากนะโอ้ให้ไว้หนุ่มแล้วพ่อครับช่วงอบรมผมได้นั่งธรรมะอยู่

ชื่อไหมนี่นะเพราะไม่เพื่อไอ้คนที่ยกมืออยากอยู่ต่ออีกคนยกมือแต่อีกคนไม่ได้ยกเพื่อนอีกคนยกมืออยากอยู่ต่อแต่มีภาระทางบ้านเป็นแท้อยู่ต่อไม่ได้เพื่อนเลยเดินมาขอสลับตัวให้ผมอยู่แทนสุดยอดเพื่อนเลยผมก็ได้แต่คิดในใจว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ๊ะบุญเปลี่ยนตัวได้ด้วยเหรอโอ้สุดยอดสุดยอดเออบุญน่ะแต่ผมตอบตกลงไปอย่างไม่ทันตั้งตัวบุญบันดาลให้ตอบไปเลยตกลงแต่คนที่ไม่เคยคิดจะอยู่ต่ออ้าวแล้ว

0: 자두.
1: 오수저 자두 자두 자두. 저는 퍼러 พนักงาน รักษาองค์กร มีจำนวนไม่มากนัก บางคนต้องเข้าเวรวันละ 2 ผลัด รวมกว่า 16 ชั่วโมง แม้จะเป็นงานที่หนักหนา แต่ก็ตั้งใจทำหน้าที่ดีที่สุดครับ ก่อนเข้าเวรดึก ผมเลยจัดให้มีสวดมนต์ทุกคืน สาธุโอ้สุดยอดเลยนะ เพื่อปลูกฝังธรรมะควบคู่ไปกับงาน และยึดหลักที่ได้จากอาชีพตำรวจมาใช้เสมอคือทำทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิใครเรียนรู้ที่จะยอมเพื่อดับไฟคือไม่เอาชนะด้วยคำพูดเพราะงานทางนี้ต้องเจอคน 100 พ่อผ่านมารดาถ้าไม่อดทนและไม่ถือสาขาทุกคำพูด ทำงานนี้ไม่รอดแน่นอนครับต้องอดทนพี่จ้าโอ้โหสุดยอดนะผมใจมีการสวดมนต์เพื่อหล่อหลอมทีมงานและปลูกฝังธรรมะควบคู่ไปกับการทำงานเนี่ยพระเก่าข้ามชาติก็ต้องอย่างนี้ แล้วพ่อครับงานก็ไปขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนาทีผมก็ไม่ได้หยุดแค่งานความปลอดภัยแล้วครับผมได้รับมอบหมายมาช่วยเป็นผู้ช่วยผอ.สำนักบริการกลางอีกตำแหน่งหนึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆแต่ผู้อำนวยการท่านชอบเดินทางไปต่างประเทศพอผอ.เดินทางไปต่างประเทศผมก็ต้องกระโดดกันมารักษาการแทนทันที ทั้งตอนนั้นภาษายังไม่มากเลยครับงานเอกสารเงานเลขานุการไม่เคยจับก็ต้องจับเพราะเป็นตำรวจต้องจับใช่ไม่จับคนก็ต้องจับเอกสารนี่แหละเรียกว่าเรียนรู้หน้างานแบบตกน้ำต้องว่ายเลยครับโอ้โหนี่นะ ไม่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางมีสโลแกนคือสำนักดีภูมิใจบริการประสานงานจับไวทุกงานบุญสะดวกปลอดภัยพร้อมเข้าไปสำนักบริการกลาง แล้วพอกับงานที่ใหญ่และหนักไม่แพ้กันเลยนี่อีกงานหนึ่งงานจราจรเพราะวัดเรามีงานบุญใหญ่ตลอดปีต้องรองรับรถบัสรถส่วนตัวและสายชนเรือนแสนการจัดลานจอดรถวางแผนเส้นทางเข้าออกก็ต้องเตรียมการล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเลยครับอ๋อต้องเตรียมการก่อนเนาะช่วงแรกผมก็ต้องดูแลเองแทบทุกจุด กว่าจะมีทีมงานรับผิดชอบเตรียมตัวจนเป็นระบบอย่างทุกวันนี้งานบุญถวายมาสังฆทานกว่า 40,000 วัดได้ภายใน 10 ตำรวจมารับบุญเป็นอาสาสมัครจราจรจำนวน 600 กว่านายโอ้สุดยอดสุดยอดมากรับบุญตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 22 ถึงเช้า 23 เมษายนตรา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียนนาย 10 ตำรวจโอ้รับงานบุญทุกอย่างเลยเนาะนี่เดี๋ยวเราไปดูประมวลภาพกันจ้า

ชอบเลยนะเรายังมีศูนย์ยาพาหนะดูแลรถทุกคันของวัดทั้งการเบิกใช้การซ่อมบำรุงควบคู่กับกองเครื่องจักรหรือกองช่างยนต์ที่คอยซ่อมรถซ่อมเครื่องจักรทุกชนิดไม่ให้ขาดช่วงเพราะงานการสร้างงานบุญของวัดต้องพึ่งพารถและเครื่องจักรตลอดเวลาแล้วก็ยังมีกองอาสาสมัครกำลังสำคัญที่คอยเสริมทัพงานจราจรและงานสนับสนุนในวันงานบุญใหญ่ทุกๆครั้งเลยครับโอ้โหนี่รับกี่งานเนี่ยนี่นะต้องดูแลรถทุกคันให้พร้อมใช้งานโอ้โหต้องซ่อมบำรุงด้วยเนาะนี่จ้ะโอ้โหโอ้โหต้องดูแลทุกเส้นทางการเดินทางมาสร้างบุญให้ไหลลื่นไม่ติดขัดนี่สาธุจ้ะกองอาสาสมัครบริการกลางกำลังสำคัญที่พร้อมเสริมทัพและสนับสนุนงานจราจรในทุกภารกิจของงานบุญใหญ่นี่สาธุจ้ะแล้วพ่อครับตอนที่วัดกำลังสร้างสภาธรรมการสากลมหาธรรมการเจดีย์และวิหารหลวงปู่พร้อมกันทั้ง3งานนั้นคือช่วงที่ผมเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยครับเพราะต้องดูแลทั้งคนงานก่อสร้างจำนวนมหาศาลงานจราจรที่ต้องรองรับคนที่หลั่งไหลมาร่วมบุญและงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงทำงานพร้อมกันหลายด้านจนแทบไม่มีเวลาหายใจแต่ก็มีแต่พอผ่านมาได้ผมก็ได้

ข้อคิดหนึ่งที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้คือการรักษาความปลอดภัยจะสำเร็จได้ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายเดียวแต่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินและพื้นที่ของตัวเองเหมือนตำรวจที่ต้องอาศัยประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าทุกคนช่วยกันก็เหมือนมีกำลังพลเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับก็คือต้องช่วยกันดูแหละนี่เนาะรักษาความปลอดภัยตัวตา24ชั่วโมงไม่ว่างเว้นเลยนี่วันนี้สำนักบริการกลางยังกลายเป็นการรวมทับหลังของวัดไว้ในที่เดียวตั้งแต่รักษาความปลอดภัยจราจรยานพาหนะเครื่องจักรยนต์ถึงอาสาสมัครทุกกองแม้ภารกิจจะต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันคือซัพพอร์ตงานบุญของหลวงพ่อให้เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นที่สุดครับใช่จ้ะก็ได้บุญใหญ่กันเต็มที่ทุกๆคนเนาะ

0: านที่มีแต่ปัญหาแบบนี้ทำไมไม่เห็นเครียดเลยทำไมต้องเครียดผมก็ยิ้มก็ตอบไปว่าเรื่องไหนแก้ได้ก็แก้ไปใช่จ้ะเรื่องไหนแก้ไม่ได้ก็จะเครียดไปทำไมไปหาวิธีการนี่ก็แก้ได้เพราะทุกปัญหามีขั้นตอนมันต้องค่อยๆคลี่ไปทีละปมจะรีบร้อนแบบทุกเรื่องไว้คนเดียวไม่ได้อีกหลักหนึ่งที่ผมยึดมาตลอดชีวิตการทำงานทั้งตอนเป็นตำรวจและตอนพิทักษ์วัดคือหากใครก็ทำผิดจับไหม
1: จ
0: ับ
1: ก่อน
0: ก็ไปแค่สัมผัสแล้วก็บอกให้รับผิดตามความเป็นจริงถ้าตอบว่ารับผิดแล้วก็จะให้โอกาสเขาเสมอเพราะการลงโทษไม่ได้แปลว่าต้องทำลายคนนะและคนที่เคยถูกผมตักเตือนหรือลงโทษพอเวลาผ่านไปกลับมาขอบคุณผมด้วยซ้ำ thank you ที่ลงโทษอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็รู้ผมไม่ได้ทำเพื่อกลั่นแกล้งจะทำเพื่อให้ทุกอย่างจบด้วยความถูกต้องและทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจครับถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะหลวงพ่อครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปกราบใครที่หลวงพ่อบ่อยนักแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อพูดกับผมว่าให้มาเสนอหน้าและเสนองานจะได้สองงานที่นำเสนอประโยคนั้นผมจำไม่ลืมเลยครับและสิ่งที่ผมภูมิใจสุดในชีวิตนักบวชไม่ใช่ตำแหน่งและหน้าที่ใดๆเลยครับแต่เป็นวันที่นั่งธรรมะแล้วใจสงบใจนิ่งใจละเอียดนี่คือความสุขที่แท้จริงที่ผมได้รับนี่นะที่หลวงพ่อมอบผมครับจากเด็กนักบวช8ลิ้วที่โตมากับสวนมะม่วงอร่อยเนาะสู่นักเรียนในร้อยตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นี่พิทักษ์ให้ราษฎรหยุดกันนิ่งสันติแปลว่าหยุดนิ่งใช่ไหมสันติราษฎร์ก็คือทำให้ราษฎรหยุดนิ่งนี่แล้วสุดท้ายเนี่ยมาเป็นผู้พิทักษ์พระศาสนาโอ้มันก็น่าปลื้มนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้จะน่าปลื้มมากจากนายร้อยตำรวจสุนักบวชสร้างบารมี

โอ้สาธุโอ้จากในรักสำรวจสู่ชีวิตนักบวชสร้างบารมีเนอะหลวงพ่อครับผมไม่เคยวางแผนเส้นทางชีวิตแบบนี้มาก่อนเลยสักนิดแต่ทุกครั้งที่เดินมากับเราผมมาเจอหลวงพ่อพอดีวันนี้ผมจึงเข้าใจแล้วว่าชีวิตมนุษย์ก็มีเป้าหมายที่สูงกว่าการทำงานทางโลกคือเกิดมาทำปณิพันธ์แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาผมเข้ามาสร้างบารมีและรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตครับนี่เลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจ

วิชิตกิจชโยผอ.หรือผู้อำนวยการสำนักบริการกลางนะเอาจริงๆเนี่ยหลวงพี่เจอท่านตั้งแต่เข้าวัดครั้งแรกปี254722ปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ฟังส่วนงานที่ท่านดูแลก็มีจราจรใช่ไหมท่านก็เป็นผู้ดูแลภาพรวมอีกที่หนึ่งก็รู้จักท่านก็เรียกท่านผอ.ตั้งแต่เข้าวัดเป็นนักศึกษาจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะ22ปีที่หลวงพี่เข้าวัดก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ว่าท่านก็รับบุญนี้มาตั้งแต่ก่อนที่หลวงพี่จะเจอท่านอีกนะก็ประมาณ30ปีโอ้โหก็เป็นเรื่องราวอันน่าปลื้มปีติใจนะในชีวิตเส้นทางการสร้างบารมีของพระอาจารย์ท่านพวกเราก็อนุโมทนาบุญกับท่านนะสาธุทีนี้ก็มาต่อด้วยเรื่องของเราเดี๋ยวฟังเพลงนี้สักเพลงนะ

สาธุพ่อไม่เคยจากไปไหนนะเพราะพ่อคือดวงใจดวงใจที่สำคัญกับเราตลอดเวลาแล้วเราก็นึกถึงตลอดนะวันนี้เดี๋ยวพาไปภาคใต้นะเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมก็มีงานบุญใหญ่นะที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็มีงานบุญนี่เลย5ปิกบุญงาน5บุญใหญ่คืองานบุญบุพพะเปตพลีนานาชาติเสาร์ที่15สิงหาคมเป็นปีที่13แล้วในใครได้ไปบ้างสาธุทั้งวันเลยใช่ไหมคุ้มเลยนะไปวันเดียวคุ้มเลย6นาฬิกา30นาทีตักบาตรพระ55รูป9นาฬิกาพิธีบุพเพเปตพีอุทิศส่วนกุศล13นาฬิกาทอดพระป่าสร้างห้องน้ำ55ห้อง14นาฬิกา30นาทีไทยชีวิตโคปีนี้ได้43ตัวสาธุถ้ารวมลูกที่เกิดแล้วนะอีก2ตัวก็เป็น45ตัวแล้วก็ช่วงเย็นก็จุดประทีป 5,555 ดวงสาธุแล้วระหว่างนี้ก็มีแทรกพิธีมุทิตาสัมมาเนนปริยนธรรมแล้วก็พระครูปลัดนะพระครูใหม่ก็ได้แบบงงๆเหมือนกันหลายคนมาถามว่าทำไมได้พระครูก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ท่านเรียกให้มารับก็มารับก็ไม่รู้นะก็งงๆนะซึ่งก็มีภาพงานบรรยากาศนะซึ่งปีนี้คนมาเยอะนะเกินพันคนแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่ปลื้มปีติใจนะว่าทั้งคนเก่าและคนใหม่เนี่ยมาสั่งสมบุญอย่างพร้อมเพียงกันที่สำคัญก็คือคนใหม่เนี่ยที่มาจากมาเลเซียเนี่ยนะซึ่งคณะทัวร์แล้วก็ทีมงานบอกว่าประมาณสัก 60% แสดงว่าคนเก่าที่เคยมาก็ยังได้บรรยากาศนั้นอยู่ส่วนคนใหม่ก็มีโอกาสได้มาสัมผัสแต่วันนั้นเราดูไม่ออกเลยว่ามีคนใหม่ถึง 60% เพราะบรรยากาศเงียบมากเงียบจนผู้นำทีมมาเนี่ยรู้สึกประหลาดใจว่าเอ๊ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มีความรู้สึกว่ารักวัฒนธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมเหมือนกับหมู่คณะพวกเราดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นคนใหม่ซึ่งวันนี้ก็มีประมวลภาพนะเป็นบทเพลงเพราะๆนะทุกวันนี้นี่แต่งเพลงนี่แป๊บเดียวไม่ต้องจ้างนักร้องนะเดี๋ยวเราไปทบทวนบุญพร้อมๆกันนะ

ธุโอ้เห็นแล้วปลื้มไหมเอ่ย เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านนะสาธุแต่ถ้าใครอยากปลื้มกว่าได้เอาบุญมาฝากก็ต้องไปเอาบุญด้วยตัวเอง ปีหน้านะปีหน้าสิงหาคมทำตัวให้พร้อม นะไปสั่งสมบุญปีหน้าเป็นปีที่14แล้วนะรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยคณะบอกว่าจะมามากกว่านี้อีกนะ จะมามากกว่านี้อีกแล้วจะก็มากไปเรื่อยๆนะก็เราสร้างเอาไว้แล้วเราก็ปลื้มนะนะสร้างเอาไว้ทั้งอาคารปฏิบัติธรรม 3,600 ตารางเมตร2ไร่กับอีก1งานนะเต็ม เต็มจนล้นนะส่วนลานธรรมของเราก็โอ้ได้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ปีหน้าบอกว่าจะมากันปีนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหรู้ช้าไปนะแพลนไม่ทันนะเดี๋ยวปีหน้านี่จะ

ทำแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมนะงานบุญวันก่อนเนี่ยได้พาน้องสมณีนะไปที่วัดปากน้ำนะได้ไปร่วมมุทิตาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศนะซึ่งพอได้ยินเพลงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความฮึกเหิมขึ้นมาทันทีนะนู่นก็มาหานี่ก็มาหาเนี่ยนะเวลาเราเจอพระรูปไหนเนี่ยทุกรูปต้องเป็นมาหาเนี่ยนะเหมือนกับเพลงที่ท่านให้ไว้เนี่ยนะ

ภาพที่เราเห็นภาพสุดท้ายนี่คือภาพนัดหมายในอนาคตนะ2 ปี อีก2ปีนะมีนัดถ่ายรูปถือพัดมหานะทั้งพระเนรอุบาสกอุบาสิกาที่ลานธรรมไหนใครจะไปร่วมเฟรมบ้าง มีสิทธิ์ทุกคนเลยนะแต่ว่านี่ฝั่งนี้ได้เปรียบแล้วเพราะว่าได้แล้ว ได้แล้วนะซึ่งวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี่ที่บอกว่าไปที่วัดปากน้ำมีพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ก็คือทั้ง4หนเนี่ยก็จะคัดมา10อันดับที่มียอดสอบพระบาลีดีเด่นนะซึ่งภาคใต้ของเราเนี่ยนะก็ติดด้วยนะน้องเนนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ปีนี้สอบได้5รูปวันนี้มาด้วยมาที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เพียงพอนะภาคใต้ของเราน้อยๆแต่ก็เพียงพอเป็น1ใน10ผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเอ๊ะเลข10ไม่คุ้นนะปีหน้าต้องเอา0ออก ต้องเอา0ออกนะให้เหลือ1ตัวเดียวนะซึ่งก็ได้ไปรับนะทุนการศึกษารับ พัดนะแล้วก็นี่รับนะอะไรบ้างเนี่ยมีย่ามมีพัดไตรนะกับหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำองค์ใหม่นะนะแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วก็ผอ.สำนักพุทธชาตินะคณะสงฆ์ก็ไปเจริญพุทธมนต์นะประธานสงฆ์เจริญพุทธมนต์ก็เป็นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะปริยัติธรรม9ประโยคนะท่านจบประโยค9ที่วัดปากน้ำนี่แหละจบเสร็จก็ไปอยู่ภาคใต้กับบ้านเกิดก็ได้ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดน้องพี่ก็เป็นตัวแทนไปรับมอบวันนั้นก็มีของอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะวัดเราก็ไปรับกันเยอะเลยนะดังพัดมาบาลีศึกษาประโยค9ประโยค6ประโยค3แล้วก็เกียรติบัตรนะสุดท้ายก็โอ้พัดเต็มเลยนะพัดแดงพัดเขียวพัดน้ำเงินมี3สีนะก็ตอนให้พรนี่ก็ตั้งพัดทั้งนั้นเลยของเราไม่ได้พัดมหาก็ได้พัดสำนักเรียนดีเด่น ใช้แก้ขัดไปก่อนนะก่อนกลับก็โอ้นี่ได้ถ่ายรูปคู่กับองค์พระธรรมกายนะ5รูปนี้ต้องรักษาแชมป์นะนะปีหน้าต้องผ่านแล้วก็อย่างน้อยต้องมีทายาทนะต้องจับคู่บัดดี้แล้วก็ทำบัดดี้ให้ผ่านอย่าง5ก็จะต้องกลายเป็น10นะ นี่สมณเณรธันวาตั้งซ้ายนะผ่านประโยค4

ประโยค3ก็2รูปสัมมาเนนชนาสินจันมณีสัมมาเนนอติรุตบัวหลวงแล้วก็ประโยค1 2สัมมาเนนอนุวัตสุขแก้วแล้วก็สัมมาเนนณถนนคณะทองสาธุซึ่งไปก็อัศจรรย์นะพอไปเนี่ยเราภาคใต้ใช่ไหมเราไปก็ไปเจอวัดเดียวกันนั่นแหละองค์นู้นองค์นี้ท่านก็งงเอ๊ะผมสันมาทำอะไรนะผมสันมาทำอะไรอ๋อผมมารับโลกครับอ๋อมาเป็นตัวแทนใช่ไหมก็เอ๊ะก็ไม่ใช่ตัวแทนนะครับผมก็ตัวจริงนะครับว่าลูกเรียนผมสอบผ่านผมก็ไม่ได้เป็นตัวแทนใครนะครับผมก็มารับของลูกเรียนผมก็ปรากฏว่าทั้งสี่หนน่ะหนเหนือก็มีเรานะบ้านขนเนี่ยอันดับหนึ่งหนเหนือสาธุหนกลางหนกลางมีไหมหนกลางก็มีเราวัดพระธรรมกายอันดับหนึ่งของหนกลางสาธุหนใต้มีไหมนี่ก็บางกลับในอันดับสิบสาธุหนตะวันออกมีไหมก็ไปเจอใครรู้ไหมไปเจอพระอาจารย์เสถียรวัดป่าอุบลแก้วท่านได้อันดับห้าของหนตะวันออกสาธุโอ้นี่ของเรานี่กระจายไปทั่วทุกขนนะนะ เสียดายปีนี้เราเสียแชมป์นะนะอันดับ1 392ของเราได้352หายไป40นะปีหน้านี่เรียกรวมพลนะ นะวันก่อนนี่พร้อมหน้าเลยนะทั้งนี่นะ นะแล้วก็ที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแหละอันบอกว่าเรียกรวมนะถึงจะเป็นพลังสามัคคีเราในฐานะที่หัวเมืองชายแดนเมื่อทัพหลวงลั่นระฆังรบบอกว่า

ให้มารวมกันมาไหมมานะก็ต้องมานะสิงเหนือเสือใต้ตะวันออกตะวันตกต้องมาปีหน้าสนุกแน่นะสนุกแน่ๆเดี๋ยวเจอกันอ่ะก่อนกลับนะเดี๋ยวพาลงใต้สักหน่อยนะเราไปที่สะเดาตามไปสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกที่สะเดารู้จักสะเดาไหมสะเดาอยู่ที่ไหนเอ่ยสงขลานะเป็นหัวเมืองชายแดนนายใครเคยไปแล้วสะเดาสาธุนะใครไม่ไปไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวจะได้ไปกฐินปีนี้มีบุญใหญ่จะได้ไปนะเดี๋ยวทบทวนหน่อยทบทวนหน่อยนะพระเจดีย์เนี่ยมี4ประเภทใช่ไหมนะ1ธาตุเจดีย์อันนี้บรรจุอะไรเลยพระบรมสารีริกธาตุหรือแม้แต่อัฐิธาตุของพระอริยะบุคคลก็สามารถบรรจุได้ก็รวมเป็นธาตุเจดีย์2เจ้าทรงไปประทับหรือใช้สอยเช่นอะไรต้นสีมหาโพธิ์ใช่ไหมแล้วก็อัฐบริขารบาทจีวรหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์ประเภทที่3ธรรมเจดีย์ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นพระธรรมใช่ไหมอันนี้ก็บรรจุคำสอนก็อยู่ในรูปแบบของพระไตรปิฎกใช่ไหมสมัยก่อนก็เป็นใบลานอันนี้ก็เพื่อระลึกนึกถึงปัญญาที่คุณแล้วก็สัทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายปลดเปื้องจากกิเลสอาสวะได้สุดท้ายก็อุทเทสิกะเจดีย์เจดีย์ที่ประดิษฐานตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธรูปใช่ไหมพระพุทธบาทหรือพิมพ์จะเป็นพิมพ์พระพิมพ์ด้วยเหรียญพิมพ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์นะซึ่งเจดีย์ที่เคยสร้างมาแล้วเนี่ยนึกถึงใครพระเจ้าอโศกนะ 84,000 องค์เพื่อบูชาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งหลวงพ่อก็เคยลำพึงนะมีคนถามว่าเฮ้หลวงพ่ออยากสร้างเจดีย์กี่องค์ท่านก็ไม่ได้บอกหรอกว่ากี่องค์แต่ก็พอเดาได้เพราะท่านอ้างอิงใครเนี่ยอ้างอิงองค์นี้พระเจ้าอโศกบอกพระเจ้าอโศกเนี่ยแค่ภาคโปรดนะคือขนไปได้จำกัดยังสร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึง 84,000 แล้วเราภาคปราบจะขนไปทั้งหมดเนี่ยเราต้องสร้างน้อยกว่าพระเจ้าอโศกไหมนะตอบเอาเองว่าเท่าไหร่ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วสร้างไปเรื่อยๆนะทีนี้จะมีอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นที่สะเดาต้องบอกว่าเป็นองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้สาธุนะองค์แรกของประเทศไทยของโลกนี่เกิดขึ้นแล้วนะแต่ของภาคใต้จะเกิดขึ้นที่นี่ที่ชายแดนใต้ที่อำเภอสะเดานะซึ่งสะเดานี่ก็ติดชายแดนเพราะว่าถูกแบ่งออกจากไซบุรีไซบุรีก็ไปอยู่กับมาเลเซียปัจจุบันก็เป็นเคด้านะปีพ.ศ.ก็พร้อมคุณยายพอดีนะพร้อมคุณยาย2452นะแล้วก็มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสะเดาก็22สิงหานะวันดีนะวันนี้ยำง่ายเริ่มเป็นเอกราชใน22สิงหาปีหลวงปู่บรรลุธรรมเห็นไหมเชื่อมโยงได้หมดเลย2460แล้วก็ค่อยมาตั้งเป็นอำเภอสะเดาภายหลังที่น่าสนใจก็คือโอ้โหเป็นแชมป์นะเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศนะมูลค่าการค้าขายผ่านด่านเนี้ยในปี2567นะเมื่อข้อมูลเมื่อปี2ปีที่แล้วประมาณ 450,000 ล้านเยอะไหมเยอะนะแล้วก็มีคนผ่านอำเภอสะเดาเนี่ยที่ด่านประมาณปีละ6ล้านกว่าแล้วก็มีรถยนต์นะประมาณเกือบล้านคันน่ะ 800,000 กว่าคันนั่นหมายความว่าพระเจดีย์ที่จะสร้างที่สะเดานี้ติดถนนเลยนะติดถนนนั่นหมายความว่า
450,000 ล้านนี่ต้องผ่านหน้าเจดีย์สะเดาคน6ล้านต่อปีต้องผ่านพระเจดีย์ต้องเห็นพระเจดีย์นะแล้วก็รถเกือบล้านคันนี่ต้องผ่านศูนย์สะเดานะซึ่งองค์พระที่เราสร้างนี่องค์นี้เลยนะมองมุมไหนก็เป็นองค์พระเป็นพระธรรมกายเดิมก่อนสร้างนี่ท็อปวิวเนี่ยเป็นแบบนี้นะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะซึ่งน้ำท่วมเราก็ต้องถมปัจจุบันก็เริ่มปรับพื้นที่แล้วตอนนี้ก็นะเริ่มขยับขยายเริ่มปรับพื้นที่อนาคตนะจะเป็นแบบนี้นะพระเจดีย์จะอยู่โซนด้านหน้านะหรือลองจำลองมาดูว่าถ้าเป็น 3D แล้วเนี่ยอยู่ยังไงโอ้นี่ด้านหน้าเลยนะขับมาก็จะเห็นเลยนะนะแล้วก็ข้างหลังมีคลองไม่ท่วมแล้วเพราะเราต้องถมขึ้นมาหนีน้ำนะนะถ้ามองด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะพระเจดีย์นี้ติดถนนนะถนนที่ถ่าย

นี้ก็คือถนนหน้าศูนย์เลยนะถนนที่เราว่าเมื่อสักครู่เนี้ยนะที่มีเศรษฐกิจที่มีคนที่มีรถผ่านเนี่ยก็ต้องผ่านหมดเลยผ่านตรงนี้แหละนะยามค่ำคืนมืดสลัวก็ยังสวยเด่นเป็นสง่านะนะซึ่งจำลองมาเนี่ยความสูงประมาณ16เมตร16ไม่ตกกันดานก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะไซส์ L นะไซส์ L จะมีไซส์ S ไซส์ M ใช่ไหมอันนี้ไซส์ L ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาองค์พระเจดีย์ที่เราสร้างกันส่วนลานธรรมก็ได้แค่นี้แหละเอาว่าที่น้อยแต่ก็จุได้พันกว่าคนนะถ้าเต็มลานธรรมก็ไม่น้อยนะพันกว่าคนนะ 1,200 คนนะที่ผ่านมาก็นี่ทำพิธีไปแล้วนะโปรยทรายโปรยรัตนชาตินี่ท่านประธานก็ไปแล้วไปโปรยแล้วนะไปโปรยเป็นปฐมฤกษ์เริ่มแล้วถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะทีมงานก็ออกแบบนะพระอาจารย์ติ่งและทีมงานก็ไปสำรวจพื้นที่วางแผนว่าเอาลงตรงไหนลงยังไงประชุมทีมงานผู้นำบุญว่าจะสร้างแล้วนะมาร่วมด้วยมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราจะสร้างตรงข้ามก็เป็นโลตัสใช่ไหมห้างโลตัสเลยนะสู้กัน นะเราก็สะดวกนะเราอยู่ข้างหน้านะมาถ้าไม่มีร้านไม่มีที่จอดรถทำไงก็ไปขอโลตัสนะ แล้วค่อยเดินข้ามถนนมาไม่ต้องสร้างเองเอ้าทำอาหารไม่ทันทำยังไงโอ้มาเยอะแม่ครัวทำอาหารไม่ทันไปเลยนู่นโลตัสเลยนะร้านค้าเยอะแยะเลยในโลตัสห้องน้ำไม่พอทำไงโอ้โลตัสเหมือนกันนี่ติดเมืองสะเดาเลยนะเดินไปก็ถึงแล้วนะไปทำธุระในเมืองทุกวันพระก็จะนี่เวียนพระทักษิณนะรอบสถานที่ที่เราจะสร้างพระเจดีย์ก็มีนานาชาตินะมีเมียนมามาเลเซียผ่านไปผ่านมาก็แวะนะซึ่งตอนนี้หน้างานก็กำลังถมดินนะถมดินก็ร่วมกันถมดิน8ไร่นะ1คันก็พันหนึ่งค่ายาว1งานก็นะ 1S กว่าหรือว่าเอาเต็มไร่เลยประมาณ 2.5 เมตรก็ประมาณ 5S นะนะโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะกำลังเร่งถมดินตอนนี้เคลียร์แล้วเคลียร์พื้นที่อันนี้หน้างานนะก็เริ่มถมนะเพราะว่าต้องสู้กับฤดูน้ำนะตอนนี้ก็ถมไปได้เยอะแล้วถ้านับรวมพื้นที่ตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ 30% นะต้นไม้บางต้นก็เขาบอกว่าย้ายได้เพราะว่าเอารถเอาก็ไปตักไว้ว่าถ้ารอดก็เอาถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าไม่ได้มีต้นทุนอะไรเพราะว่ามีเครื่องจักรอยู่แล้วปรากฏว่ารอดทุกต้นเลยแล้วเดี๋ยวก็หาที่ลงแบบโอปปาติกะนี่ก็ทีมงานนะทุก50เซนติเมตรจะมีการบดอัดนะเกลี่ยแล้วก็บดอัดคือแน่นเลยนะ50เซนแล้วก็เนี่ยมีรถบดอัดนะพร้อมใช้งานนะแน่นเลยนะแล้วก็ฝนตกมาก็เพิ่มความแน่นเข้าไปอีกนี่ก็ถมเสมอกับกุฏิเลยนะเมื่อก่อนถ้าไปเนี่ยเราต้องเดินขึ้นเนินใช่ไหมนะหน้ากุฏินี่ก็ถมก่อนเพราะว่าอยู่โซนด้านในนะถ้ามองท็อปวิวก็กุฏิเราลอยลำแล้วนะจะสร้างอะไรก็สร้างไปแต่พระมีที่อยู่แล้ว น้ำจะท่วมก็ท่วมไปทีนี้นะพระมีที่อยู่แล้วที่อยู่ที่ฉันที่ซักผ้าตากผ้าอันนี้ก็เป็นท็อปวิวนะท็อปวิวมองด้านข้างก็ประมาณนี้นะกำลังทำพื้นที่นะช่วงนี้ก็อ่ะถมดินนะถมดิน ไปร่วมกันคนละคันให้ได้สักกี่คันนะถึงจะเต็ม1,000 คันนี่ได้ไร่เดียวนะ1,000 คันอ๋อต้องอ๋อ1,000 คันนี่ได้2ไร่ต้อง
ท่าไหร่นะ 4,000 คันนะถึงจะได้8ไร่นะก็เพื่อรองรับงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็เตรียมแล้วนะเตรียมแล้วพิธีทอดกฐินสามัคคีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกนะวันไหนเอ่ยวันไหนวันพระราชบดีที่29เดือนตุลาคมคือออกพรรษา26นะออกพรรษาได้3วันก็ทอดเลยนะเสร็จก่อนได้เปรียบเพราะว่าเราต้องไปกฐิน 30,000 ใช่ไหมนะแล้วปอดกังวลก็ทอดก่อนเลยตั้งแต่ช่วงสายก็ไปนั่งสมาธินะช่วงบ่ายทอดกฐินเสร็จก็ไม่ต้องรอค่ำนะตอกเสาเข็มเลยนะก็มีนี่ไงนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระศาสนาในห้างทองของเราปีนี้เป็นเจ้าภาพสาธุเป็นประธานสร้างองค์พระเจดีย์แห่งแรกในภาคใต้นะแห่งแรก3องค์แล้วนะท่านเป็นประธานในภาคใต้ที่บางกล่ำว่าอันแรกเพราะว่าทีมงานบอกว่านั้นคือเป็นอะไร limited edition ไปแล้วเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วบางกรรมไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครของบัตตานีก็ก็องค์แรกเหมือนกันนะในทรงนั้นแล้วก็อันนี้องค์ที่3นะคุณไพศาลและคุณสวนีท่านก็เป็นประธานให้ทั้ง3องค์เลยสาธุส่วนพวกเราก็ไปร่วมกันนะไปร่วมกันไปเอาบุญใหญ่ด้วยกันก็มีกองบุญเนี่ยแหละประธานรองประธานรองกฐินนะ 1S นะก็จะมีเสาเข็มมงคลใช่ไหมต้นแรกเนี่ยจำลองมาให้ดูฝั่งขวามือว่าจารึกชื่อเราคือผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาด้านบนก็เป็นชื่อมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองคุณยายอาจารย์แล้วก็ใต้ชื่อมหาปูชนียาจารย์ก็ท่านประธานกฐินประธานสร้างพระเจดีย์คุณไพศาลคุณสาวนีถัดลงมาก็เป็นนี่ประธานรองนะ 1S ก็จะจารึกชื่อนะตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่รองจากด้านบนแล้วก็ประธานกอง 5M 5M เล็กนะ 5M เล็กก็โซนถัดลงมาแล้วก็ประธานร่วม 1M 1M เล็กนะอันนี้ก็ได้เต็มที่เลยซึ่งถ้าใครร่วมบุญตอกเสาเข็มในงานกฐินนี่นะจะได้จะรึกชื่อพิเศษนะสองที่ที่แรกก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเสาเข็มมงคลต้นแรกนี่ต้นแรกเลยต้นปฐมมาเริ่มเราจะได้เป็นผู้มีชื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ฟ้าดิน นะที่เสาเข็มมงคลต้นแรกและพิเศษนะถ้าเกิดร่วมบุญในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็จะได้จารึกชื่อในเสาเข็มมงคลต้นตระกูลต้นตระกูลก็คือต้นถัดไปจากต้นแรกนั่นแหละ2 3 4 5ไปเลยซึ่งจะแบ่งโซนโซนวงในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16ต้นเราตอกต้นแรกไปแล้วก็จะเหลือ15ต้นใช่ไหมก็จะจารึกแผ่นสีทองนะอันนี้ก็ร่วมบุญ 1S แล้วก็อีกประธานกองอันนี้จะเรียกชื่อแผ่นสีเงินมีวงถัดมาก็32ต้นอันนี้รวมบน 5M นะเท่ากับประธานกองแล้วก็ที่เหลือที่เหลืออีกประมาณเกือบ200ต้นเนี่ยก็เป็นประธานร่วมรวมบน 1M ซึ่งในเสาเข็มเสาเข็มมงคลต้นตระกูลเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นที่2จนกระทั่งครบ200กว่าต้นเนี่ยนะก็จะจารึกชื่อได้5ชื่อเพราะว่าเป็นต้นตระกูลไงต้นตระกูลบ้านนึงอาจจะมีหลายชื่ออันนี้ก็จำลองนะสีทองนี่ก็คือกอง 1M ใช่ไหมนะถ้าทำบุญกฐินปีนี้ก็จะเป็นประธานรองเลยนะมีชื่อในเสาเข็มต้นแรกด้วยถ้าประธานกองนะ 5M เล็กก็จะนะไปสีเงินนะส่วนประธานร่วมนะ 1M เล็กก็จะสีทองแดงเนี่ยนะก็จะเลือกชื่อได้5ชื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างพิเศษนะสำหรับช่วงกฐินปีนี้นะได้ทั้งเสาเข็มมงคลต้นแรกนะแล้วก็เสาเข็มมงคล
ต้นตระกูลแต่ถ้าผ่านกฐินไปแล้วนี่มาร่วมเสาเข็มก็จะเหลือแค่เสาเข็มมงคลต้นตระกูลใช่ไหมเพราะว่าต้นแรกตอกไปแล้วก็เชิญชวนพวกเราไปเอาบุญใหญ่ด้วยกันวันไหนเอ่ยพระรหัสบดีที่29ตุลาคมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสอบถามเพิ่มเติมก็ตามโบชัวร์แล้วก็ร่วมบุญในบัญชีนี้ได้เลยวันนี้ก็อนุโมทนาบุญให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังด้วยกุศลเจตนาอันใดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่าน

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใส

ใจที่ใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆ

พอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบาย

มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยลูกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆ นุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆ นุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

เดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวตัวจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนงก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ทั้งวางเบาๆกว่านี้ตั้งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเปิดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามท
ั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้

สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดี

0: วันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: ม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็น

0: าย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัต

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรก

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหม

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องทำแข่งกับเวลาวิบากกรรมที่จะต้องมีติดตัวเรามา

เป็นระเบิดเวลาตลอดเวลาเลยลูกๆทุกคนจะต้องทำอย่าอยู่กันเฉยๆนะต้องทำควบคู่ไปทั้งปฏิบัติธรรมภายในและภายนอกต้องไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกให้ได้อยู่ตลอดเวลาและอย่าลืมว่าที่พักกลางทางของเราอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราจะต้องไปรวมกันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปตามลำพังหอบไปทั้งครอบครัวหมู่ญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆพวกที่เป็นที่รักของเราหอบเอาขึ้นไปให้หมดจะต้องประคับประคองไปไม่ว่าจะเหนื่อยยากเพียงไหนก็ตามสาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันปลูกต้นเบญจทรัพย์เพื่อนำไปบูชาพระรัตนตรัยและนำไปใช้ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570นี้ค่ะบรรยากาศในพื้นที่แปลงปลูกบีปทุมเจดีตรงข้ามวิหารโคด20เต็มไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อเหล่าศิษยานุศิษย์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายต่างพร้อมใจกันมารับบุญพิเศษกันอย่างคึกคักโดยทุกคนได้ร่วมอธิษฐานจิตไปพร้อมกับการประคับประคองต้นกล้าลงสู่ดินอย่างบุญบันเทิงและประณีตเพื่อให้ต้นเบญจทรัพย์เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดซึ่งทางวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้ต้นกล้าเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานบุญที่หลอมรวมความศรัทธาของกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกทั้งนี้ดอกเบญจทรัพย์ที่แบ่งบานจากอนุภาพแห่งความศรัทธาและการดูแลด้วยใจที่ใสสะอาดของสาธุชนทั้งหมด

0: จากอนุภาพแห่งความศรัทธาและการดูแลด้วยใจที่ใสสะอาดของสาธุชนทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เด็ดกลีบดอกไม้เพื่อใช้โปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราในการประกาศพระพุทธศาสนาและน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ในการต้อนรับพระธรรมยาตราที่เดินธรรมยาตราบนเส้นทางที่ปูด้วยดอกไม้เป็นเนื้อนาบุญอันไม่มีประมาณที่จะทำให้เห็นถึงความเป็นระเบียบความงดงามก่อเกิดภาพอันเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่หาดูได้ยากนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาค่ะ
1: วันนี้ก็ปลื้มปิติใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะมาปลูกต้นเบญจทรัพย์นะคะเพื่อต้อนรับพระธรรมยาตาใน

ไปก็อธิษฐานจิตไปนะคะว่าขอให้ใครได้เห็นต้นเบญจทรัพย์แล้วขอให้ได้เข้าถึงธรรมขอให้หมดทุกข์หมดโศกขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจแล้วก็ได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาบรรยากาศวันนี้นี่คนคึกคักมากๆค่ะคือปลูก

0: ก้าตะวันเป็นก้าแบบต้นก้าเล็กๆอะค่ะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้แบบสั่งสอนเราให้เราอะกระทำความดีแล้วรู้ว่าสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ไม่ดีแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในวันนี้ก็คงจะไม่มีเราที่เข้าใจธรรมะก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าได้ได้ข่าวนะคะว่ามีการปลูกเบญจทรัพย์หรือทรัพย์บานชื้นกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะ
1: ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชนผ่านการฝึกกิจวัตรพัฒนานิสัยอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่จัดอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน40คนณโรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีโดยได้รับการสนับสนุนจากนายสุพลอนามัยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคุณครูพนิดากลั่นกันภัยและคุณครูไกลยสิทธิ์สว่างแววครูผู้

ถามชิงรางวัลบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานน้องๆสามารถตอบได้อย่างถูกต้องส่วนในช่วงสุดท้ายตัวแทนนักเรียนได้ออกมากล่าวความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดการอบรมรวมทั้งได้กล่าวขอบคุณทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลที่มาให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งน้องๆสามารถปฏิบัติตามได้จริงและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคณะครูผู้ประสานงานโครงการเปิดเผยว่าบทฝึกนี้จะช่วยผลักดันให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้จริงในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยยกระดับให้ห้องเรียนธรรมดาเป็นห้องเรียนต้นแบบที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมแห่งความดีงามทั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปขยายผลต่อยอดให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษา

นานด้านผู้บริหารโรงเรียนวัดดาวคะนองได้กล่าวว่ากิจกรรมค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจว่าพลังความดีที่นักเรียนทั้ง120คนได้รับจากการบ่มเพาะครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรขึ้นอย่างอบอุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรในต่างประเทศได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะสำหรับกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้นณบ้านของกัลยาณมิตรนฤมลลิสเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรในพื้นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำจัดกิจกรรมซึ่งทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆเช่นรับฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กล่าวคำอาราธนาศีล5ตักบาตรข้าวสวยถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนั่งสมาธิและถวายจตุปัจจัยทายธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศรัทธาเก่าสำหรับสาธุชนที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วและเสริมสร้างศรัทธาใหม่สำหรับสาธุชนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาที่วัดให้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญและสร้างเครือข่ายคนดีให้กับสังคมและภายในงานพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสยังได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความหมายของกรณียเมตตาสูตรและความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งนี้กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมไทยในต่างแดนแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในประเทศเยอรมนีได้พบปะพูดคุยกันทั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมสัญจรไปยังบ้านกัลยาณมิตรท่านอื่นๆเพื่อขยายเครือข่ายแห่งความดีและสันติสุขให้แผ่ขยายวงกว้างต่อไปค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน19ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก14ท่านรวมทั้งสิ้น33ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความเบาสบายคือกุญแจตอนที่4ของซีรีส์Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้ถามคำถามที่ทุกคนในห้องรู้จักดีว่าเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนกำลังแพ้ไหมตัวการคือการบังคับและนั่นคือสิ่งที่คลาสนี้นำมาแก้ไขหัวใจของการสอนวันนี้คือสมาธิไม่ใช่การบังคับให้ใจนิ่งแต่คือการเชิญชวนให้ใจสงบพระอาจารย์อธิบายผ่านอุปมา4ข้อได้แก่ยิ่งบอกตัวเองว่าหยุดคิดก็ยิ่งคิดมากเด็กที่ดื้อจะสงบเมื่อเราค่อยๆนั่งเคียงข้างด้วยความอ่อนโยนทะเลสาบจะนิ่งเองเมื่อเราหยุดกวนและแอปเตือนว่า Relax Now ทุก10วินาทีกลับยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการผ่อนคลายกายตั้งแต่ใบหน้าลงมาถึงปลายเท้าจนร่างกายเบาจนแทบลืมไปว่ามีอยู่สำหรับจิตใจให้มองความคิดที่ผ่านมาเหมือนป้ายข้างทางระหว่างขับรถเห็นแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่ต้องจอดรถไปจับทุกป้ายและการวางใจไม่ใช่แค่วางที่ไหนแต่วางอย่างไรเบาเหมือนขนนกที่ลงบนผิวน้ำนิ่งโดยไม่ทำให้เกิดแม้แต่ระลอกเล็กๆแล้วปล่อยวางไม่ใส่ขึ้นด้วย

การกวนมากขึ้นแค่วางลงแล้วรอมันจะใสเองความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้คือประตูสู่ความสงบที่ลึกขึ้นค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษวันเดย์รีทรีทเพื่อน้อมบุญบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมสโยค่ะณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษวันเดย์รีทรีทภายใต้แนวคิด Take a Day of Peace Return Renewหรือให้เวลา1วันกับความสงบเพื่อกลับไปด้วยหัวใจที่สดใสและรีนิวเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ใช้เวลา1วันพักกายพักใจและเติมความสงบภายในพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนต่างตั้งใจมาร่วมกันสร้างบุญและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการปฏิบัติธรรมซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจฝึกสมาธิด้วยการนำใจกลับมาอยู่กับความสงบภายในลดความวุ่นวายจากภารกิจในชีวิตประจำวันและเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบและหยุดนิ่งนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะเพื่อจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายและมโนปนิธานของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้เรียนรู้หลักธรรมพร้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Sharing and Conclusion เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมตลอด1วันซึ่งหลายคนได้เห็นคุณค่าของการหาเวลาให้กับตัวเองและตระหนักว่าแม้จะมีภารกิจมากมายในชีวิตแต่การกลับมาดูแลใจและฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมวันเดย์รีทรีทในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ได้เปิดพื้นที่ให้สาธุชนได้มาพักใจสร้างบุญและเรียนรู้ฝึกสมาธิร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและเป็นกัลยาณมิตรและนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้ร่วมกันน้อมนำบุญจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งตั้งใจนำธรรมะและความสงบที่ได้รับกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิต

วายคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวนิชเพียสและกัลยาณมิตรอัครภักตรานรวมไปถึงกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรสังกาดใจเด็ดและกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอส่วนพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรสุรีรัตน์วงจันทร์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และรับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องอนิสงส์แห่งบุญทอดกฐินมหากาลทานก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติและเบิกบานในบุญของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11อันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbytower.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะ

และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังผู้มีความเห็นถูกต้องย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกผันผวนอยู่ตลอดเวลาทุกคนกำลังประสบปัญหารุมเร้ารอบด้านจนทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายสับสนในชีวิตหมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในภาวะเช่นนี้เนี่ยหากมีใครสักคนที่เข้าใจและคอยให้กำลังใจเราก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยใครสักคนที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆดังนั้นบุคคลที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองอย่าไปคิดว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาเพราะทุกปัญหานั้นล้วนมีวิธีแก้ไขฉะนั้นปัญหาจึงมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มขอเพียงเราน่ะเดินออกจากปัญหาและทำจิตใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกถ้าเรารู้จักคำว่าหยุดชีวิตเราก็จะพบความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ใจหยุดนิ่งจะทำให้เราพบทางสว่างจะนำพาเราไปสู่ความอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะคือพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลชนกชาดกว่าวายเมเถวะปุริโสนนิพพินทายะปันดิโตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งหมายจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัธยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไม่สำเร็จก็เป็นไม่เลิกลาท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงใจให้ตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรไม่ลดละเพราะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรถ้าหากย่อหย่อนเสียแล้วความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ก็จะกลายออกไปแม้กระทั่งการสั่งสมบุญก็ต้องมีความเพียรมีใจจดจ่อไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคอุปสรรคนอกจากจะแปลว่าสิ่งที่ขวางกั้นการทำความดีของเราแล้วเนี่ยนักปราชญ์ยังให้ไวยะอีกในหนึ่งว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าใกล้สวรรค์ใกล้ความสุขและความสำเร็จดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของมหาทุกตะผู้ไม่ย่อท้อในการทำความดีกันต่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกตะเสียใจที่ผู้นำบุญมัวแต่สารวนจนหลงลืมทำให้มหาทุกตะไม่ได้พระไปฉันที่บ้านแต่ผู้นำบุญก็ชี้ทางสว่างให้ว่าท่านอย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปเลยพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้อนุเคราะห์คนยากคนจนขอให้ท่านไปนิมนต์พระพุทธองค์ให้ไปเสวยที่บ้านเถิดในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตะ
ก็มาได้ข่ายพระญาณทรงทราบว่ามหาทุกตะคิดจะเลี้ยงพระจึงได้ตั้งใจทำงานรับจ้างเพื่อจะเอามาทำบุญแต่ว่ามหาทุกตะจะไม่ได้เลี้ยงพระเนื่องจากคนที่มาบอกบุญลืมแบ่งพระให้มีแต่เราตถาคตเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของมหาทุกตะในครั้งนี้เมื่อทรงเห็นเช่นนั้นแล้วก็ทรงทำสรีระกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งรอคอยเวลาที่จะสงเคราะห์มหาทุกตะฝ่ายมหาทุกตะเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่พระคันธกุฎีซึ่งมีทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งเหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายที่กำลังรอคอยรับบาตรจากพระบรมศาสดาทุกท่านต่างก็พูดห้ามปรามมหาทุกตะว่าเวลานี้เนี่ยไม่ใช่เวลามาขออาหารเจ้าจึงออกไปเสียก่อนเพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่มารอคอยรับอาหารที่เหลือจากพระที่ท่านฉันเสร็จมหาทุกตะตอบว่าข้าพระองค์ไม่ได้มาขออาหารแต่มาเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาต่างหากว่าแล้วก็ซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันธกุฎีกราบทูลเสียงดังว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครนี้นะไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงอนุเคราะห์ชนทุกชั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์จึงทรงรับอาราธนาและก็ประทานบาตรแก่มหาทุกตะมหาทุกตะรับบาตรด้วยความดีใจเสมือนหนึ่งได้มหาสมบัติจักรพรรดิน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองด้วยความปราบปลื้มปีติยินดีแม้พระราชามหาหมัดจะอ้อนวอนขอบาตรหรือต่อรองขอซื้อบาตรด้วยราคาเป็นแสนเขาก็ไม่ยอมขายเพราะมหาทุกตะนั้นมีปัญญาเห็นว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นสมบัติติดตัวไปได้ทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าเขาจึงไม่ยอม

ยกบุญนี้ให้แก่ใครเพราะบุญใหญ่นี้เนี่ยไม่ใช่ของสาธารณะสำหรับคนทั่วไปจึงตอบปฏิเสธว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่สุดในเวลานี้คือบุญทรัพย์สมบัติแม้เอามากองเท่าภูเขาข้าพเจ้าก็ไม่ต้องการเมื่อมหาทุกขตะมาให้บาตรกับใครใครๆก็ไม่สามารถมายื้อแย่งอบาตที่พระบรมศาสดาทรงประทานให้ได้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกขตะแม้ถูกเขาเอาทรัพย์มาล่อก็ไม่ให้บาตรของพระบรมศาสดาช่างมีใจเด็ดเดี่ยวจริงหนอถ้าอย่างไรในเวลามหาทุกขตะถวายทายธรรมเสร็จเราค่อยทูลนิมนต์พระบรมศาสดาไปรับพัตตาหารที่พระราชมณเทียนทีหลังก็ได้วันแล้วก็ชักชวนกันตามเสด็จพระบรมศาสดาไปที่บ้านของมหาทุกขตะฝ่ายท้าวสกะเทวราชครั้นจัดอาหารเรียบร้อยแล้วก็ปูอาสนะอันสมควรสำหรับพระบรมศาสดามหาทุกขตะนิมนต์พระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปข้างในปกติบ้านของมหาทุกขตะจะหลังเล็กและต่ำมากถ้าหากไม่ก้มลงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่สำหรับพระองค์แล้วโลกไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้ประตูจะขยายใหญ่ออกเองนี่ก็เป็นผลแห่งมหาทานบารมีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ถวายไว้ดีแล้วและเป็นผลแห่งการแสดงความนอบน้อมต่อบุคคลผู้ควรกราบไหว้บูชาฉะนั้นภพชาตินี้จึงไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะให้พระองค์ต้องก้มศีรษะให้อีกต่อไปเมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งแล้วท้าวสักกะก็ได้เปิดข้าวยาคูและภัตตาหารกลิ่นอาหารเหมือนกับสุทาโภชของเหล่าเทวดากลิ่นนั้นหอมหวนยวนใจได้ตลบไปทั่วทั้งพระนครพระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคูและอาหารของมหาทุกขตะแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดว่าทายธรรมของมหาทุกขตะจะเป็นอย่างไรจึงตามมาดูครั้นเห็นแล้วก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะหม่อมฉันไม่เคยเห็นอาหารที่เลิศอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะเมื่อสนทนาเสร็จแล้วก็กราบทูลลาเสด็จกับพระราชมณเทียนมหาทุกขตะและภรรยาพร้อมด้วยท้าวสักกะต่างก็ได้กุลีกุจอถวายอาหารหวานคาวน้ำดื่มน้ำล้างพระหัตถ์ด้วยความเลื่อมใสเมื่อพระบรมศาสดาทรงเสวยภัตตาหารเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของมหาทุกขตะจากนั้นก็เสด็จลุกจากอาสนะเพื่อกลับพระวิหารลื่นทรงบอกให้มหาทุกขตะรับบาตรแล้วตามส่งพระบรมศาสดามหาทุกขตะก็รีบเข้าไปประคองบาตรตามเสด็จด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องมาติดตามฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากลูกๆว่าถ้าเราน่ะตั้งใจทำความดีอะไรแล้วน่ะเราต้องทำให้สำเร็จอย่าเพิ่งไปย่อท้อชีวิตจะดูมีคุณค่าและงดงามเมื่อก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะอยู่กับเราน่ะไม่นาน

ไม่ช้าก็จะจากไปขอเพียงเราอย่าไปยอมแพ้ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้กระเพาะท่านชิงช่วงสร้างบารมีในยุคที่ลำบากนี่แหละแล้วกระแสบุญจะส่งผลแรงในช่วงนั้นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นผู้ที่ทำได้ต้องมีกำลังใจสูงส่งเมื่อสามารถทำได้ก็จะเกิดมหาปิติส่งผลในกระแสทานแห่งบุญที่สอดละเอียดซ้อนลงมาในกลางกายมีกำลังแรงมากเป็นพิเศษจนสามารถพลิกผันชีวิตของผู้นั้นให้ประสบความสำเร็จได้และได้ดียิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะจ๊ะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะสู้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

ครั้งเมื่อองค์พระศาสดาเสด็จจากเทวโลกนั้นได้ทรงกระทำพระปาฏิหาริย์เปิดโลกเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีอันมีณท่ามกลางเท้าสักกสงเชิญบาทจีวรเท้าสุยามทรงเชิญวาลวิชณีเท้าสหัมมบดีพรหมทรงเชิญฉัตรเทพดาในหมื่นจักรวาลพายกันบูชาด้วยของหอมและมาลาอันเป็นทิพย์พอพระศาสดาเสด็จประทับณเชิงบันไดพระสารีบุตรเถรเจ้าถวายบังคมเป็นประถมทีเดียวบริษัทที่เหลือพากันถวายบังคมทีหลังพระศาสดาทรงดำริในสมาคมนั้นว่าโมกขลนะปรากฏ

0: ทั่วว่ามีฤทธิ์อุบาลีปรากฏไปทั่วว่าทรงพระวินัยแต่ปัญญาคุณของสารีบุตรยังไม่ปรากฏเลยยกเว้นเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้อื่นที่จะได้นามว่ามีปัญญาเสมือนเธอไม่มีเลยเราต้องกระทำปัญญาคุณของเธอให้ปรากฏไว้ครั้งนั้นพระองค์ทรงตั้งต้นถามปัญหาของปุถุชนก่อนพวกปุถุชนก็พากันกราบทูลแก้ปัญหานั้นต่อจากนั้นทรงถามปัญหาในวิสัยแห่งเหล่าพระโสดาบันเหล่าพระโสดาบันเท่านั้นก็พากันกราบทูลแก้ปัญหานั้นปัญหานั้นพวกปุถุชนไม่รู้เลยต่อจากนั้นทรงถามปัญหาในวิสัยพระสกทาคามีพระอนาคามีพระขีณาสพและพระมหาสาวกโดยลำดับท่านที่ดำรงในชั้นต่ำๆไม่ทราบปัญญาของชั้นที่สูงขึ้นไปนั้นเลยท่านที่ดำรงในภูมิสูงๆเท่านั้นพากันกราบทูลแก้แม้ถึงปัญหาในวิสัยแห่งอัครสาวกพระอัครสาวกกราบทูลแก้ได้พวกอื่นไม่รู้เลยต่อจากนั้นตรัสถามปัญหาในวิสัยแห่งพระสารีบุตรเถระเจ้าพระเถระเจ้าองค์เดียวกราบทูลแก้ได้พวกอื่นไม่รู้เลยในเวลานั้นคนอื่นๆต่างก็มุ่งความสนใจไปยังพระสารีบุตรตั้งแต่บัดนั้นคุณคือปัญญาอันมากของพระเถระเจ้าก็ได้ปรากฏไปในกลุ่มเทพยดาและมนุษย
1: ์พระเถระเจ้าที่กราบทูลอยู่กับพระศาสดานั้นมีนามว่าอะไรหรือท่าน
2: ท่านเป็นธรรมเสนาบดีมีนามว่าสารีบุตรเถระเจ้า
1: โอ้โหมีปัญญามากจริงๆน่านับถือท่านเป็นผู้เดียวที่สามารถถกปัญหายากๆนั้นได
0: ้ครั้งนั้นพระศาสดาตรัสถามปัญหาในพุทธวิสัยกับพระสารีบุตรว่าชนเหล่าใดเล่ามีธรรมอันกำหนดได้แล้วสิชนเหล่าใดเล่าที่ยังต้องศึกษามีจำนวนมากในธรรมวินัยนี้ดูก่อนท่านผู้ไร้ทุกข์เธอมีปัญญารักษาตัวรอดถูกเราถามเชิญบอกความเป็นไปแห่งชนเหล่านั้นแก่เราดังนี้สารีบุตรเธอพึงเห็นความแห่งภาษิตโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างไรเล่าหนอพระเถระเจ้าตรวจดูปัญหาแล้วเห็นว่าพระศาสดาตรัสถามปฏิปทาอันเป็นทางบรรลุแห่งพระเสขะและพระอเสขะเลยหมดสงสัยกังขาในพระอัธยาศัยว่าอันปฏิปทาทางบรรลุอาจกล่าวแก้ได้โดยมุกเป็นอันมากด้วยอำนาจขันเป็นต้นพระศาสดาทรงทราบว่าสารีบุตรหมดสงสัยในข้อปัญหาแต่ยังกังขาในอัธยาศัยของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงประทานไนยะปัญหานั้นกระจ่างแก่พระเถระเจ้าตั้งร้อยไนยะพันไนยะท่านยึดตามไนยะที่พระศาสดาประทานกราบทูลแก้ปัญหาในพุทธวิสัยได้หลังจากวันนั้นเหล่าผู้ภิกษุพากันนั่งในธรรมสภากล่าวถึงคุณกถาของพระเถระเจ้าในวันหนึ่ง
3: ผู้มีอายุทั้งหลายพระสารีบุตรมีปัญญามากมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาว่องไวมีปัญญาคมคายกราบทูลความแก้ปัญหาที่พระทศพลตรัสถามโดยย่อได้อย่างพิสดาร
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้แต่ในปางก่อนเธอก็เคยกล่าวแก้ความแห่งภาษิตโดยย่อได้อย่างพิสดารแล้วเหมือนกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตกาลครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดละมั่งอาศัยอยู่ในป่าพระราชาทรงพอพระหฤทัยในการล่าเนื้อทรงสมบูรณ์ด้วยพระกำลังถึงกับไม่ทรงนับมนุษย์อื่นว่าเป็นมนุษย์ไปเลย
4: เอาละคราวนี้เราจะต้องล่าเนื้อให้ได้พวกเจ้าต้องคอยต้อนสัตว์พวกนั้นไว้ให้ดีหากมันหนีไปได้ข้างผู้ใดเราต้องลงอาญาแก่ผู้นั้น
5: ตายตายทำยังไงกันดีล่ะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็สัตว์พวกนี้วิ่งกระเจิงกันไปได้หมดคราวนี้ซวยแน
6: ่ๆไม่เป็นไรข้ามีแผนพวกเราล้อมกันไว้ให้ดีเมื่อไม่มีรูโว่แล้วพวกสัตว์จะหนีออกไปได้อย่างไรมีช่องทางเดียวที่จะวิ่งไปได้ก็คือตรงพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยแหละ
0: ครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตเห็นตัวละมั่งตัวหนึ่งและหมายมั่นที่จะล่าเนื้อตัวนี้ให้ได้เหล่าท

0: ารได้กระทำกติกากำหนดช่องทางกันพากันล้อมละเมาะใหญ่ไว้ตีแผ่นดินด้วยไม้พลองเป็นต้นละมั่งพระโพธิสัตว์ลุกขึ้นเลาะละเมาะไป3รอบเมื่อจะหนีก็มองดูช่องทางที่จะหนีมองไปรอบทิศทุกทิศเห็นฝูงคนยืนถือธนูรายเรียงแขนจรดแขนธนูจรดธนู
1: โอ้ยแย่แล้วเราจะหนีไปทางไหนได้เนี่ยมีทหารล้อมไว้หมดไม่มีรูให้เราลอดออกไปได้เลย
0: พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นสถานที่ที่พระราชาประทับยืนเป็นช่องอยู
1: ่เอ๊ะตรงนั้นนี่ช่องว่างอยู่นี่มีทางรอดแล้วเรา
0: ละมั่งนั้นจึงวิ่งไปตรงหน้าพระราชาเหมือนขว้างทรายใส่ตาที่กำลังลืมพระราชาเห็นละมั่งนั้นมาด้วยกำลังแรงก็ปล่อยลูกศรไปเต็มแรงหมายจะปิดชีวิตสัตว์นั้นให้ได้
1: มาแล้วมาแล้วเจ้าละมั่งเอ๋ยเสร็จเราแน่แน
0: ่ธรรมดาฝูงละมั่งนั้นเป็นสัตว์ฉลาดที่จะลวงผู้ล่าได้เมื่อลูกศรมาตรงหน้ามันก็หมอบเสียโดยเร็วแล้วหยุดนิ่งเมื่อลูกศรมาข้างหลังก็วิ่งไปโดยรวดเร็วเมื่อลูกศรมาทางเบื้องบนก็เอี้ยวหลังเสียเมื่อลูกศรมาทางด้านข้างก็หลีกเสียหน่อยเมื่อลูกศรมาติดกันก็หมุนตัวล้มลงเมื่อลูกศรผ่านพ้นไปแล้วจึงวิ่งหนีด้วยกำลังเร็วประหนึ่งวลาหกที่ถูกลมพัดกระจายไปครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อพระราชาเล็งลูกศรและปล่อยให้ลูกธนูพุ่งออกมาทางเจ้าละมั่งมันรีบหมุนตัวล้มลงกับพื้นพระราชาเห็นดังนั้นก็ทรงดีพระทัยเข้าใจว่าพระองค์ได้ยิงถูกมันแล้ว
1: เรายิงละมั่งได้แล้ว เราทำได้แล้ว
0: ทันใดนั้นละมั่งกับผุดลุกวิ่งหนีโดยเร็วปานลมทำลายวงล้อมไปได
1: ้อะไรกันน่ะเรายิงมันได้แล้วไม่ใช่เหรอเจ้าละมั่งนั่นหนีไปทางไหนกันเจ้าผู้ใดที่ปล่อยให้มันหนีไปได
2: ้ทางพระองค์พระเจ้าค่ะพวกขม่อมได้ล้อมวงกันอย่างดีแล้วไม่มีช่องให้เจ้าละมั่งหนีไปได้เลยมีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นที่มีช่องให้มันหนีไป
1: นี่หน้าโมโหนักเชียวมันวิ่งหนีไปได้อย่างไรกันในเมื่อลูกศรของเราปักไปที่ตัวมันแล้วเราเห็นมันล้มลงกับพื้นแล้วนี่นะ
2: อะไรกันพะยะค่ะที่พระองค์ทรงยิงได
3: ้ชาวเราเอ๋ยพระราชาของเราทั้งหลายทรงยิงไม่มีพลาดเลยพระองค์ทรงยิงแผ่นดินได้แล้วล่ะ
1: พวกนี้เยาะเราได้ช่างไม่รู้ฝีมือของเราบ้างเลยเราต้องแสดงการใช้พระขันจับละมั่งให้พวกเหล่านี้ดูซะแล้ว
0: พระเจ้าพรหมทัตรู้สึกเสียหน้าที่เจ้าละมั่งหนีไปได้พระองค์ทรงถือพระขันแล้วทรงวิ่งเข้าไปทางที่เจ้าละมั่งหนีไปโดยเร็วครั้นทรงเห็นละมั่งนั้นแล้วก็ทรงติดตามไปถึง3โยชน์ละมั่งเข้าป่าไปแล้วพระราชาเล่าก็เสด็จเข้าป่าเหมือนกันในป่านั้นณหนทางที่ละมั่งวิ่งไปมีบ่อลึกเป็นเหวประมาณ60ศอกเกิดจากไม้ใหญ่ผุบ่อนั้นมีน้ำประมาณ30ศอกหญ้าคลุมมิดชิด
1: ฮะได้กลิ่นน้ำนี่นาสงสัยทางข้างหน้าเราต้องเป็นบ่อน้ำแน่วิ่งหลบไปเสียดีกว่าจะหนีไปไหนเจ้าละมั่งเราจะต้องจับเจ้าให้ได
0: ้พระเจ้าพรหมทัตไม่ทราบว่ามีบ่อลึกอยู่ข้างหน้าพระองค์วิ่งมาอย่างเร็วไม่ทันได้หลบจึงตกลงไปในหลุมนั้น

0: ละมั่งเมื่อไม่ได้ยินเสียงฝีพระบาทของเท้าเธอก็เข้าใจว่าคงตกลงในหลุมลึกเสียแล้วจึงเดินกลับมาหา
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยเราอยู่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วย
2: เราจะช่วยท่านให้ขึ้นมาเองท่านอย่ากลัวไปเลย
0: เจ้าละมั่งช่วยพระราชาขึ้นจากเหวลึก60ศอกได้ทำการปลอบพระราชาแล้วให้ขึ้นหลังพาออกจากป่าส่งลงณที่ไม่ห่างเสนา
2: จากนี้ไปขอให้พระองค์ทรงดำรงอยู่ในสิงห์หน้าเถิดเราไปละ
3: ข้าแต่พญาละมั่งผู้เป็นนายเชิญท่านมาสู่พระนครพาราณสีพร้อมกับเราเถิดเราจะถวายราชสมบัติในเมืองพาราณสีมีประมาณ12โยชน์

0: ไว้ทรงรับสั่งให้แม้ชาวแว่นแคว้นรักษากันด้วยเถิด
1: เท้าเธอมีพระเนตรนองด้วยพระอัศชนทรงรำลึกถึงคุณของละมั่งนั้นเรื่อยมาครั้นเสนามาพร้อมกระบวนแล้วทรงแวดล้อมด้วยเสนาเสด็จไปพระนครตรัสให้นำธรรมเพรีไปเที่ยวตีเปล่าร้องให้ชาวแว่นแคว้นทั่วหน้าพากันรักษาศีล5แต่ตอนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เล่าคุณที่พระมหาสัตว์กระทำไว้แก่พระ

0: ทรงระลึกถึงคุณของพระมหากษัตริย์จึงเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งขัดบัลลังก์เหนือพระยี่ผู่มีพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระปิติทรงเปล่งพระอุทานด้วยพระคาถา6คาถา
1: บุรุษพึงหวังไว้ทีเดียวบัณฑิตไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนอยู่ว่าปรารถนาอย่างใดได้เป็นอย่างนั้นบุรุษพึงหวังไว้ทีเดียวบัณฑิตไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนอยู่ว่าได้รับความช่วยเหลือให้ขึ้นจากน้ำสู่บกได้บุรุษพึงหวังไว้ทีเดียวบัณฑิตไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนอยู่ว่าปรารถนาอย่างใดได้เป็นอย่างนั้นบุรุษพึงพยายามร่ำไปบัณฑิตไม่พึงเบื่อนายเราเห็นตนอยู่ว่าได้รับความช่วยเหลือให้ขึ้นจากน้ำสู่บกได้นรชนผู้มีปัญญาแม้ตกอยู่ในกองทุกข์ก็ไม่ควรตัดความหวังในอันจะมาสู่ความสุขเพราะว่าผัสสะอันไม่เกื้อกูลและเกื้อกูลมีอยู่มากคนที่ไม่ใฝ่ฝันถึงเลยก็ต้องเข้าถึงความตายสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ย่อมมีได้บ้างสิ่งที่คิดไว้ย่อมพินาศไปได้บ้างโภคะทั้งหลายของสตรีหรือบุรุษจะสำเร็จได้ด้วยความคิดนึกไม่มีเลย
0: ขณะที่พระเจ้าพรหมทัตทรงเปล่งพระอุทานอยู่นั้นอรุณปรากฏท่านปุโรหิตมาเฝ้าเพื่อทูลถามสุข

0: เหมือนเงาปรากฏแก่ผู้ส่องหน้าที่กระจกจีรนัยฉะนั้น
1: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์ทราบเหตุการณ์ที่พระองค์กระทำไว้ในป่าพระองค์ทรงติดตามละมั่งตัวหนึ่งไปตกเหวครั้นแล้วละมั่งนั้นกระทำการถมด้วยศิลาช่วยพระองค์ขึ้นจากเหวลึกพระองค์นั้นทรงรำลึกถึงคุณของละมั่งนั้นทรงเปล่งพระอุทานแล้วพระเจ้าค่ะ
2: ไม่น่าเชื่อท่านปุโรหิตท่านทราบเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรกันท่านอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นหรือหรือว่ามีใครรู้แล้วนำเรื่องนี้ไปบอกท่าน
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนเมื่อคราวนั้นข้าพระองค์หาได้อยู่ในที่นั้นไม่และใครก็ไม่ได้บอกเรื่องนั้นแก่ข้าพระองค์เลยแต่ว่านักปราชญ์ทั้งหลายย่อมนำเนื้อความแห่งบทคาถาที่พระองค์ทรงภาษิตแล้วมาใคร่ครวญดูพระเจ้าค่ะ
0: เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พระราชาทรงโปรดปุโรหิตท่านนี้มากพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากตั้งแต่นั้นก็ได้ทรงอภิรมย์แต่การบุญมีทานฝูงชนเล่าก็พากันอภิรมย์แต่การบุญที่ตายไปแล้วแน่นเมืองสวรรค์อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงดำริว่าจักทรงยิงเป้าตรัสชวนปุโรหิตเสด็จสู่พระอุทยานครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นเทวดาและเทพกัญญาใหม่ๆมากมายพระองค์ทรงใช้ญาณวิเศษทราบไปถึงเรื่องที่พระราชาขึ้นจากเหวได้เพราะละมั่งแล้วทรงชักชวนให้ประชาชนดำรงอยู่ในศีลมหาชนพากันทำบุญด้วยอนุภาพของพระราชาเหตุนั้นแหละเทวโลกจึงบริบูรณ์เราจักต้องทดลองเท้าเธอดูบ้างท้าวสักกะคิดได้ดังนั้นก็เหาะลงมายังอุทยานเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงโก่งธนูสอดลูกศรทันใดนั้นท้าวสักกะก็แสดงรูปละมั่งให้ปรากฏระหว่างพระราชาและเป้าด้วยอนุภาพของท้าวถือพระราชาทรงเห็นแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลูกศร
2: เอ๊ะนั่นพญาละมั่งนี่ไม่ได้เรายิงไม่ได
0: ้ทันใดนั้นท้าวสักกะก็เข้าทรงในสรีระของปุโรหิตแล้วกล่าวกับพระเจ้าพรหมทัต
1: ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระปรีชาอันประเสริฐพระองค์ทรงสอดลูกศรอันมีปีกอันจะกำจัดความแกล้วกล้าของปรปักษ์ได้เข้าในแล่งแล้วจะทรงลังเลอะไรอยู่อีกเล่าลูกศรที่ทรงยิงไปแล้วต้องฆ่าละมั่งได้ทันทีละมั่งนี้คงเป็นพระกยาหารของพระราชาได้โดยแท
2: ้แม้เราจะรู้แจ้งชัดความในข้อนี้ว่าเนื้อเป็นอาหารของกษัตริย์ก็แต่ว่าเราจะบูชาคุณที่ละมั่งนี้ได้ทำไว้แก่เราในครั้งก่อนเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ฆ่าละมั่งนี้
1: ข้าแต่พระมหาราชาผู้เป็นใหญ่แห่งทิพย์นั่นไม่ใช่เนื้อนั่นคือเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าอสูรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมมนุษย์พระองค์จงทรงฆ่าเท้าสักกะเทวราชนั้นเสียแล้วจะได้เป็นใหญ่ในหมู่อมรเทพข้าแต่พระราชาผู้องอาจประเสริฐกว่านรชนถ้าว่าพระองค์ยังทรงลังเลที่จะฆ่าละมั่งผู้เป็นพระสหายพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชราชาจักต้องไปยังเวตรณีนรกของพญายม
2: ถึงแม้ว่าเราและชาวชนบททั้งหมดลูกเมียและหมู่สหายจะพากันไปยังเวตรณีนรกของพญายมนั้นก็ตามถึงกระนั้นเราก็จะไม่ฆ่าผู้ที่ให้ชีวิตเราเป็นอันขาดละมั่งตัวนี้ทำคุณแก่เราเมื่อคราวถึงความยากตัวคนเดียวในป่าเปรียวแสนร้ายเราระลึกได้อยู่ถึงบุพกิจเช่นนั้นที่ละมั่งตัวนี้กระทำไว้กับเรารู้คุณอยู่จะพึงฆ่าได้อย่างไรกันเล่า
0: ลำดับนั้นท้าวสักกะออกจากสรีระท่านปุโรหิตนิรมิตอัตภาพเป็นท้าวสักกะสถิตบนอากาศแล้วทรงแสดงพระคุณของพระราชาขอพระองค์ผู้ทรงโปรดปรานมิตรยิ่งนักจงทรงพระชนชีพอยู่ยืนนานเถิดพระองค์จงทรงปกครองราชสมบัติในคุณธรรมเถิดจงทรงมีหมู่นารีบำรุงบำเรอจงทรงบันเทิงพระหฤทัยในแว่นแคว้นเหมือนท้าววาสวะบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์ฉะนั้นขอพระองค์ไม่ทรงพระพิโรธจงมีพระหฤทัยผ่องใสอยู่เป็นนิดทรงกระทำสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งปวงให้เป็นแขกควรต้อนรับครั้นทรงบำเพ็ญทานและเสวยบ้างตามอนุภาพแล้วชาวโลกไม่ติเตียนพระองค์ได้จงเสด็จเข้าถึง

สักขสถานเถิดพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนสารีบุตรก็ย่อมรู้ความแห่งภาษิตโดยย่ออย่างพิสดารเหมือนกันพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นอานนท์ปุโรหิตได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนเนื้อละมั่งเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่

มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียด

จเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลาง

ลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้น

และจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้ารู้ทุกคนในความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิต

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยะติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

พ่อและแม่ของลูกเดิมท่านมีอาชีพเป็นครูต่อมาหล่อจากครูหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ขายบางครั้งก็ฆ่าเพื่อทำอาหารบ้างทั้งคุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งสองชอบทำบุญและเป็นผู้มีจิตใจดีงามช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเพราะท่านเป็นคนที่มีวิชาสายเวทในด้านการรักษาโรคชาวบ้านมักจะมาหาพ่อช่วยเหลือรักษาการเจ็บป่วยต่างๆพ่อจึงเป็นที่เคารพรักและเกรงใจของชาวบ้านช่วงสุดท้ายของชีวิตพ่อป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบลูกพาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อเป็นประจำและก็ดูแลพ่ออย่างดีวันที่พ่อเสียชีวิตพ่อนอนหลับไปเฉยๆไม่ทรมานเสียชีวิตตอนอายุ86ปีส่วนคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้44ปีคุณแม่เจ็บป่วยบ่อย44ปีเนอะเป็นพ่อ86สุขภาพท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงแปลกดีนะคุณพ่อก็เป็นหมอนะตอนที่คุณแม่เสียชีวิตลูกทำงานรับราชการอยู่ต่างอำเภอจึงไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่ลูกมีพี่น้องทั้งหมด7คนลูกเป็นคนที่2น้องชายคนที่4ของลูกเสียชีวิตตอนอายุ23ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเป็นมะเร็งที่เข่าต้องตัดขาทิ้งไป1ข้างน้องจะไปฝึกวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเพื่อคนพิการน้องชายรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ไม่ค่อยจะมีความยุติธรรมต่อคนพิการเลย

พระชายลูกจึงได้ประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมด้วยการราดน้ำมันใส่ตัวก่อนที่จะจุดไฟเผาตัวเองไฟลุกท่วมตัวน้องคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันสามีลูกมีพี่น้อง4คนเขาเป็นคนที่3ครอบครัวของสามีลูกมีอาชีพเกษตรกรรมตอนสามีลูกอายุ4ขวบแม่ของสามีได้ยกสามีของลูกให้พี่สาวไปเลี้ยงเนื่องจากพี่สาวไม่มีบุตรสามีจึงมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและพี่สาวของแม่สามีซึ่งสามีลูกนับถือเป็นแม่บุญธรรมซึ่งพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมรักสามีของลูกเหมือนลูกจริงๆพ่อบุญธรรมสามีตอนหนุ่มๆก่อนที่จะมาแต่งงานกับแม่บุญธรรมนี่เป็นเรื่องของพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมนะท่านทำงานเป็นลูกจ้างต่อรางรถไฟระหว่างช่วงพักงานนี่เห็นไหมจ๊ะท่านก็เลยเรียนตัดผมกับลูกจ้างที่ทำงานด้วยกันฝึกกันไปตัดไปจนตัดผมเป็นจึงได้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างของร้านตัดผมแห่งหนึ่งซึ่งร้านนั้นเจ้าของร้านดื่มเหล้าเป็นประจำพอมาก็จะเอะอะโวยวายแล้วก็ทุบตีภรรยาสุดที่รักเป็นประจำและมักมีปากมีเสียงกันบ่อยๆทำให้พ่อบุญธรรมรู้สึกสงสารและเห็นใจภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมเป็นอย่างยิ่งจึงได้เข้าไปคุยและให้กำลังใจจนทั้งสองสนิทสนมกันแล้วพ่อบุญธรรมก็ชวนภรรยาเจ้าของร้านตัดผมหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วกันพ่อบุญธรรมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าแล้วก็เป็นคนใจดีขยันแล้วทั้งภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมตกลงยอมหนีมาอยู่ด้วยซึ่งภรรยาของเจ้าของร้านตัดผมก็คือแม่บุญธรรมของสามีลูกกันเองแหละแต่ทั้งสองหนีมาเปิดร้านตัดผมอยู่อีกจังหวัดหนึ่งโดยการเช่าที่ดินของวัดแล้วสร้างบ้านเปิดเป็นร้านตัดผมตอนแรกพ่อบุญธรรมได้สร้างบ้านไม้2ชั้น2ห้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านทั้งสองก็เป็นไปดีๆพ่อบุญธรรมก็ไปทำบุญที่วัดที่ท่านเช่าที่ดินอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ตื่นตักบาตรก่อนนอนท่านก็จะสวดมนต์เป็นประจำทั้งๆที่ท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีงานบุญอะไรบางครั้งพระท่านก็จะมาบอกบุญถึงที่บ้านซึ่งพ่อบุญธรรมก็ให้การต้อนรับและร่วมบุญทุกครั้งพ่อบุญธรรมท่านเป็นคนที่สูบยาเส้นบ้างบางครั้งก็เคี้ยวหมากโดยใส่ยาเส้นผสมไปด้วยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำเกลือแร่วันละ1-2ขวดเป็นประจำท่านบอกทำให้แข็งแรงและอายุยืนแต่ถึงอย่างไรท่านก็เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกก่อนเสียชีวิตท่านก็ไม่ได้ป่วยอะไรยังแข็งแรงดีพอกลางคืนก็เข้านอนแต่พอตอนเช้าท่านก็ไม่ตื่น ต้องนำส่งโรงพยาบาลหมอได้พยายามช่วยรักษาด้วยเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจนอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ7วันก็จากไปด้วยอาการสงบตอนนั้นอายุท่านประมาณ90ปีแม่บุญธรรมสามีเมื่อมาอยู่กินกับพ่อบุญธรรมสามีก็มีความสุขขึ้นท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งรู้จักเก็บเงินเมื่อมีเงินพอสมควรก็มาทำอาชีพเสริมโดยปล่อยเงินกู้จะไม่ที่รู้จักของคนในละแวกนั้นใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็จะมาหาท่านซึ่งมีเพียงแม่บุญธรรมท่านนั้นที่รู้ว่าใครกู้เงินไปบ้างกู้เงินไปเท่าไรท่านจะคอยดูคอยตามเก็บจนทำให้ครอบครัวสบายขึ้นเป็นที่พึ่งกับญาติพี่น้องครั้นพอแม่บุญธรรมอายุได้67ปีท่านล้มป่วยมีอาการไอและอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากท่านเสียชีวิตฐานะทางการเงินของครอบครัวก็ไม่ดีเหมือนเดิมลูกนี่ได้เคยกู้เงินจากแม่บุญธรรมไปก็ไม่นำเงินมาคืนและหายไปซึ่งพ่อบุญธรรมก็ไม่รู้เลยว่าใครกู้เงินไปบ้างและร้านตัดผมซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้น2ห้องที่เช่าที่ดินวัดอยู่
ทางวัดได้ขอ

ให้เราเปลี่ยนไปอยู่บ้านใหม่เป็นบ้านปูนสองชั้นแต่ให้ที่ดินเหลือเพียงห้องเดียวและบ้านใหม่นี้จะตกเป็นของวัดในอีก30ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบันนี้บ้านใหม่ที่เปิดเป็นร้านตัดผมก็ตกเป็นของวัดไปแล้วแต่สามีของลูกก็ได้เช่าร้านตัดผมจากทางวัดเพื่อมาทำมาหากินต่อจนถึงทุกวันนี้ซึ่งสามีลูกเวลาตัดผมให้ลูกค้าไปก็เก็บเกี่ยวบุญทำหน้าที่ผู้นำบุญไปด้วยไปตัดผมไปก็ชวนคุยไปเรื่องบุญทำไปกันพร้อมๆกันเลยห้องสามีสมัยหนุ่มๆท่านดื่มเหล้าเป็นประจำพอเมาก็มีอารมณ์โกรธง่ายเอาแต่ใจทะเลาะกับแม่สามีบ่อยๆเวลาท่านเมาบางครั้งก็ทิ้งให้แม่สามีดูแลลูกๆเป็นเวลานานๆแต่ที่แม่สามีก็ไม่รู้ว่าพ่อสามีไปไหนปองสามีทำบุญตามประเพณีและเวลาที่แม่สามีชวนทำบุญท่านก็ทำบ้างจนสุดท้ายชีวิตท่านหลงๆลืมๆและพอล้มป่วยก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดและโรคชราตอนอายุ76ปีแม่ของสามีเป็นคนที่รักการทำบุญเป็นประจำใส่บาตรพระทุกเช้าแต่เป็นคนใจดีเข้าวัดฟังธรรมร่วมบุญทอดกฐินบุญงานบวชพระภิกษุสมณเณรเป็นประจำเมื่อลูกๆโตมีครอบครัวแล้วแม่ของสามีก็เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลและปฏิบัติธรรมมากขึ้นตอนช่วงอายุ70ปีท่านเริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจตอนที่แม่สามีเสียชีวิตท่านเจ็บปวดทรมานดิ้นทรนทรายบนเตียงผู้ป่วยหลานชายท่านคนหนึ่งได้ไปกระซิบข้างหูท่านทำภาวนานึกแผ่เมตตาแล้วท่านก็สงบลงไม่ดิ้นหายใจแผ่วๆแล้วก็จากไปตอนอายุได้91ปีสามีลูกตอนนี้ลาออกจากราชการแล้วหันมาปฏิบัติธรรมสามีหันมาปฏิบัติธรรมสามีและลูกชอบเดินทุดงในป่าแล้วก็ไปทำบุญตามวัดที่อยู่ตามป่าตามเขาดีมากเลยแต่เฉพาะสามีลูกชอบเดินทุดงตามพระอาจารย์ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนเขาช่วงหลังสามีและลูกรู้จักกับกลุ่มที่ชอบปฏิบัติธรรมด้วยการทุดงไปในป่าจึงได้จัดเดินทุดงไปตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะแถบภาคอีสานและสามีลูกและสามีเคยขึ้นปฏิบัติธรรมที่พนาวัดเราทั้งสองคนชอบมากทั้งสถานที่บรรยากาศสวิตยังคิดซ้ายถามมาจากพระอาจารย์วิธีการปฏิบัติความสะอาดความมีระเบียบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ถ้าลูกและสามีไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอยู่ที่บ้านเราทั้งสองก็จะดูดาวธรรมด้วยกันค่ะจิตใจงดงามจริงๆเลยแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้สามีของลูกขณะขับรถอยู่ก็เกิดจากอาการก็เกิดอาการชาที่แขนขยับตัวไม่ได้ประสาทตาก็มองไม่เห็นโชคยังดีที่เมื่อเริ่มเป็นเขารู้สึกว่าจะบังคับรถไม่ได้จึงจอดรถและลูกก็หาคนที่ขับรถเป็นช่วยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะปัจจุบันเขาเริ่มขยับตัวและมองเห็นได้บ้างแล้วค่ะคำถามขณะนี้พ่อและแม่ลูกอยู่ที่ไหนท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะแล้วทำไมคุณแม่จึงอายุสั้นคะลองจากคนนี้เสียงลูกทำไมจึงเป็นมะเร็งที่หัวเข่าแล้วก็ต้องถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างมีวิบากกรรมอะไรต้องมาเผาตัวตายประท้วงคะทำไมสามีลูกจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่กับพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีของลูกมีความเกี่ยวข้องกับพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมในอดีตมาอย่างไรบ้างคะพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมของสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรคะการที่พ่อบุญธรรมของสามีพาแม่บุญธรรมของสามีหนีจากสามีเก่าจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะนี่น่าศึกษายังค้างคาใจกันอยู่แต่ถ้าแม่บุญธรรมถ้าไม่หนีสามีมาก็ต้องอยู่กับสามีที่ทำไม่ดีเช่นโดนทุบซ้อมและขี่เมาอย่างนี้เจ้าชู้ในกรณีที่อย่างนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะถ้าไม่หนีมาเนี่ยพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมสามีทั้งสองเสียชีวิตแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนคะมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะหลังจากที่แม่บุญธรรมของสามีเสียชีวิตแล้วทำไมครอบครัวของพ่อบุญธรรมสามีจึงต้องสูญเสียเงินกู้ไปไม่มีใครเอาเงินมาใช้หนี้และบุพกรรมใดจึงต้องถูกย้ายที่อยู่

0: จากที่เคยอยู่บ้านสองชั้นมาเหลือห้องเดียวแล้วทำไมเจ้าบ้านถึงตกเป็นสมบัติของวัดคะตอนนี้สามีลูกเป็นคนดูแลร้านตัดผมซึ่งได้ทำสัญญาเช่าร้านตัดผมกับทางวัดเพราะการนั้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไปแล้วการที่เราเช่าคางวัดและอาศัยที่ดินของวัดอยู่ทำหมากินจะมีวิบากกรรมหรือเปล่าคะถ้ามีวิบากกรรมจะแก้ไขอย่างไรคะพ่อของสามีและแม่ของสามีตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะมีความมาอยู่อย่างไรบ้างบุญที่ลูกและสามีได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่ญาติละโลกไปแล้วท่านเหล่านั้นได้รับหรือไม่คะทำไมสามีและลูกจึงชอบปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์หรือวัดในป่าและชอบเดินธุดงค์ตามป่าลูกและสามีเคยสร้างบารมีในอดีตเป็นอย่างไรคะและเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะของครูไม่ใหญ่หรือเปล่าคะตลอดอธิษฐานขอให้สร้างบารมีตามติดหมู่คณะของครูไม่ใหญ่ไปที่สุดแห่งธรรมจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะทำไมสามีลูกจู่ๆจึงเกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะประสาทตามมองไม่เห็นจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะหลานชายลูกจะเป็นลูกของลูกชายคนโตเขาเป็นเด็กที่น่ารักมีพระและนักปฏิบัติธรรมที่รู้จักกับลูกมาทักว่าเขาเป็นเทวดามาเกิดนะเป็นจริงไหมคะก่อนมาเกิดเขามาจากไหนคะเอาไปถามท่านดูนะเขาจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีบุญที่ทำตามประเพณีและช่วยเหลือเพื่อมนุษย์โดยเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรเพราะติดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคถือท่านผูกพันเรื่องการรักษาโรคด้วยวิชาไสยเวชจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านแต่ยังอยู่ที่เดิมจ้าคุณแม่ตายอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านเดียวกันกับพ่อได้บุญที่ทำตามประเพณีและก็ชอบช่วยเหลือผู้คนแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คนละหลังนะน้องชายคนที่สี่เป็นมะเร็งที่หัวเข่าและถูกตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างเพราะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ตากข้าวไว้ในลานตากวันหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งได้ไปถ่ายรถข้าวที่ตากเอาไว้จึงทำให้โกรธได้คว้าดาบฟันขาสุนัขตัวนั้นจนขาดวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าเผาตัวตายประท้วงเพราะในชาติเดียวกันนั้นเวลาโกรธใครมักจะไปจุดไฟเผายุ้งข้าวเขาบ้างเผาบ้านเรือนเขาบ้างจนเขาเดือดร้อนพังนี้ติดตัวมาทำให้กรรมบันดาลให้คิดเผาฆ่าตัวตายในปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นกรรมใหม่ที่ติดตัวไปอีกที่จะต้องไปฆ่าตัวตายต่อไปในอนาคตจ้ะไปฆ่าตัวตายอีกโอ้อมิตาภะสามีลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องไปอยู่กับพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมพระแน่ดีสามีลูกได้เคยเป็นลูกแท้ๆของพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมแต่ท่านทั้งสองชอบไปจับปลาไข่ชาตินี้จึงทำให้ไม่มีลูกแต่ด้วยบุญที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตจึงดึงดูดทำให้ได้กลับมาอยู่เป็นพ่อแม่ลูกกันอีกจ้าไม่ได้มีกรรมส่วนตัวหรือมีกรรมกับพ่อแม่ที่แท้จริงจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมของสามีได้เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตอีกทั้งแม่บุญธรรมของสามีในสมัยเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคนขี้เมาเจ้าชู้แต่กรรมนี้ทำให้ได้สามีขี้เมาที่ชอบทุบตีซ้อมในปัจจุบันในช่วงแรกเป็นภาพในอดีตของแม่บุญธรรมจ้ะตามทันไหมจ๊ะ พ่อบุญธรรมของสามีพาแม่บุญธรรมของสามีหนีสามีเก่ามาจะทำให้มีวิบากกรรมอยู่บ้างที่จะทำให้สามีเก่าเขาโกรธและผูกเวรทางที่ดีต้องบอกเลิกกันให้ชัดเจนเป็นกิจจลักษณะก่อนดังนั้นเขาก็ผูกเวรถ้าแม่บุญธรรมสามีทนอยู่กับสามีเก่าที่ทำไม่ดีเช่นทุบซ้อมขี้เมาเจ้าชู้ในกรณีนี้เนี่ยถ้าจะต้องอยู่ต้องใจเย็นๆอดทนยิ้มสู้กันไปชาติหนึ่งไม่ช้าก็หมดชาติแล้วแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติดฐานจิตให้บุญนี้ไปดลบันดาลในจิตใจเขาดีขึ้นและเมื่อวันใดใจเขาเปิดกลับไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีจ้านี่ถ้าจะอยู่นะจ๊ะพ่อบุญธรรมตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องจ้ะแต่ละบุญเทพที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะแม่บุญธรรมตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส3อยู่ใกล้กันได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นเช่นกันจ้าพ่อแม่บุญธรรมของสามีเสียชีวิตแล้วครอบครัวของพ่อบุญธรรมของสามีต้องสูญเสียเงินกู้ไปมีใครเอาเงินมาใช้หนี้เพราะเศรษฐกรรมในอดีตที่เคยเบี้ยวหนี้โดยได้เคยไปเป็นหนี้เขาไว้เมื่อเจ้าหนี้ตายก็เบี้ยวหนี้ไปเฉยๆเนี่ยไม่นำเงินไปใช้หนี้ลูกหลานเขาวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตามทันไหมจ๊ะพวกชอบเบี้ยวหนี้เนี่ยจะได้เคยอยู่สองห้องมาอยู่ห้องเดียวแล้วต้องมาเช่าบ้านถึงตกเป็นสมบัติของวัดพระกำลังทานบารมีในอดีตหย่อนลงอีกทั้งในอดีตเวลารับปากว่าจะทำบุญเต็มที่แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงก็ลดลงครึ่งมาส่งผลจ้ะนี่อยากทำบุญร้อยแต่พอทำจริงๆทำ50การที่จะเอาคานของวัดและอาศัยที่ดินวัดธรรมากินอยู่นั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรถ้าจ่ายค่าเช่าวัดตามที่ตกลงกันจ้ะนี่พอสามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ได้เป็นบริวารของหัวหน้ายักษ์ด้วยความมักโกรธตอนเป็นมนุษย์กับทำทานตามประเพณีจ้ะได้รับบุญเทติไปให้แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นบริวารเขาอยู่จ้ะแม่ของสามีตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญเทติไปให้แล้วก็ทำมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะไปคนละทางเป็นยักษ์ท่านหนึ่งเป็นเทพธิดาท่านหนึ่งโอ้บุญที่ลูกและสามีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่ญาติละโลกไปแล้วนั้นก็ทำให้ญาติอยู่ในภูมิที่รับได้ก็ได้รับแต่ถ้าไปมหานรกก็รับไม่ได้จ้าสามีและลูกชอบปฏิบัติธรรมตามสำนักสงฆ์และวัดในป่าอีกทั้งชอบเดินทุรงตามป่าพระมีนิสัยใฝ่ธรรมะมาข้ามชาติทั้งคู่เลยในปัจจุบันก็มีศรัทธาเริ่มใสในข้อวัดปฏิบัติของพระป่าพระธุดงค์จึงได้เข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติตามท่านจ้ะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์เช่นทำบ้างไม่ทำบ้างจ้ะถ้าตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญกับหมู่คณะและติดฐานจิตติดตามที่ไปสร้างบารมีกับหมู่คณะก็สามารถเป็นไปได้แต่ต้องทำสม่ำเสมอจ้ะไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างนะจ๊ะสามีลูกจะจูก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะประสาทตามองไม่เห็นเพราะกำเนิดดีเคยจับปลาขังไว้ในตุ่มปิดฝาเอาไว้เพื่อเก็บเอาไว้ฆ่ากินพอถึงเวลาก็จับมันมาทุบหัวฆ่ากินเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยปลาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลแม่สัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้จ้ะหลานชายลูกจะเป็นลูกของลูกชายคนโตเป็นเด็กน่ารักก่อนมาเกิดก็มาจากที่

ว่างจ้ะมีบุญบวชพระแต่ผังบวชตลอดชีวิตยังเบาบางอยู่จ้ะต้องคอยประคับประคองให้ดีจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่180จากตอนที่แล้วมโหสถเปิดสีหบัญชรสำแดงกายให้ปรากฏแก่พระเจ้าจุลนีเดินไปมาด้วยลีลาอันงามสง่าพระเจ้าจุลนีทรงทอดพระเนตรเห็นแต่มโหสถจึงทรงมีพระบัญชาให้เคลื่อนกองทัพทั้งหมดเข้าประชิดพระนครทุกด้านส่วนพระองค์เองก็ทรงเร่งสายช้างรุกเข้าไปโดยไม่ทรงรังรอมุ่งหมายจะจับมโหสถให้ได้มโหสถเห็นเช่นนั้นจึงนึกในใจว่าพระเจ้าจุลนีเห็นทีว่าคงยังไม่ทรงทราบว่าบัดนี้เราได้จับกุมพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีผู้เป็นที่รักของพระองค์ทรงไปยังมิถิลานครพร้อมกับเจ้าเหนือหัวของเราแล้วคิดดังนี้แล้วจึงพลางกล่าวขึ้นว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะทรงด่วนสายช้างมาทำไมกันหม่อมฉันน่ะจะขอโอกาสกราบทูลพระองค์ว่าเสียใจด้วยพระพุทธเจ้าค่ะความมุ่งหมายของพระองค์จะล้มเหลวเป็นแน่และข้าพระองค์เชื่อว่าจะไม่มีวันสำเร็จได้อย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยคำเย้ยหยันของมโหสถแล้วก็ยิ่งทรงพระพิโรธหนักขึ้นเป็นทัพทวีจึงตรัสขู่ว่ามโหสถเอ๋ยข้าจะบอกให้รู้ไว้ด้วยว่าบัดนี้มรณสัญญาได้ปรากฏแล้วแก่เจ้าวันนี้แหละข้าจะตัดศีรษะเจ้าซะแล้วดื่มฉลองชัยให้สำราญทีเดียวมโหสถฟังพระดำรัสนั้นแล้วคิดว่าเพราะเจ้าจุลนีน่ะไม่รู้จักเรามโหสถบัณฑิตเสียเลยแม้จะเคยพ่ายแพ้เรามาแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่ทราบซึ้งเป็นแน่เอาละวันนี้จะได้รู้กันอีกจึงทูลข่มขี่ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะจับพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้หรอกเพราะว่าพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยข้าราชบริพารทรงเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาไปตั้งแต่วานนี้แล้วหากพระองค์จะทรงเร่งติดตามต่อไปก็จะเป็นเหมือนเหยี่ยวกาที่บินตามพญาหงส์ทองไม่มีวันตามทันอย่างแน่นอนยิ่งเร่งบินก็เหมือนเร่งตกลงมาตายเท่านั้นพระเจ้าค่ะครั้นมโหสถเห็นว่าพระเจ้าจุลนียังทรงนิ่งอยู่จึงได้กล่าวเปรียบเปรยต่อไปว่าขอเดชะดอกทองควาวน่ะถูกแสงจันทร์ในยามราตรีสาดส่องจึงแลเห็นเหมือนชิ้นเนื้อสดฝูงสุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองควาวนั้นบานสะพรั่งอยู่ในยามราตรีต่างก็พากันสำคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อสดจึงพากันวิ่งกรูกันเข้าล้อมต้นไว้ตลอดทั้งคืนโดยหวังจะได้กินชิ้นเนื้อในวันรุ่งขึ้นแต่แล้วเมื่อราตรีการผ่านพ้นไปดวงอาทิตย์อุทัยจำรัดขึ้นฝูงสุนัขจิ้งจอกจึงรู้ว่าเป็นดอกทองควาวต่างก็พากันสิ้นหวังวิ่งกลับไปอย่างละห้อยละเหี่ยใจฉันใดพระองค์ก็เช่นกันทรงยกทัพเข้าล้อมจับพระเจ้าวิเทหราชแต่เมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้อยู่ในที่นี่เสียแล้วพระองค์ก็จะทรงสิ้นหวังเสด็จกลับไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกหมดความอยากแล้ววิ่งกลับไปฉะนั้นถ้อยคำของมโหสถ
ที่ประกาศความเหนือชั้นกว่าราวกับผู้กำชัยไว้แล้วในพุ่งหูโดยไม่จำเป็นต้องหวั่นเกรงต่อกองกำลังของพระเจ้าจุลนีเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวบัดนี้ได้เป็นเสมือนลมปากที่โหมพัดเพลิงโทสะในพระทัยของพระเจ้าจุลนีให้ลุกโพลงท้าวเธอทรงพระดำริว่ามโหสถน่ะกล้ายืนกรานว่าพระเจ้าวิเทหราชหนีไปแล้วนี่คงจะเป็นเรื่องจริงโดยไม่ต้องสงสัยพระเจ้าจุลนีทรงกริ้วเป็นกำลังพลางรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนว่าเพราะมโหสถคนเดียวเราถึงต้องหนีกลับปัญจาลนครจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาคราวนี้น่ะวิเทหราชกำลังจะตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของเราแล้วแต่มันก็ช่วยให้หนีไปได้อีกมันเป็นตัวการก่อวินาศให้เรามากมายนะมันทำความชิบหายให้แก่เรามากถึงเพียงนี้ควรแล้วที่เราจะรวบโทษที่ควรทำแก่วิเทหราชรวมไว้ที่มันแต่เพียงผู้เดียวถึงจะสาสมกับความเลวร้ายที่มันบังอาจทำกับเราพระเจ้าจุลนีเมื่อจะทรงสั่งลงโทษทันมโหสถให้สาสมแก่ความผิดจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าทั้งหลายน่ะจงรุมตัดมือเท้าหูและจมูกของมันเสียบมันด้วยเหลาเหล็กแล้วย่างให้ร้อนเหมือนย่างเนื้อน่ะจงช่วยกันทิ่มแทงมันด้วยหอกถลกเนื้อเถือหนังด้วยตะขอเหลาให้สมแก่ความแค้นที่มันกล้าปล่อยวิเทหราชศัตรูของเราให้หนีไปได้มโหสถได้ยินดังนั้นก็หัวเราะขึ้นเบาๆพลางคิดว่าเห็นทีว่าพระเจ้าจุลนีน่ะคงยังไม่ทราบว่าพระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาของ

พระองค์น่ะได้ถูกเราจับกุมตัวส่งไปมิถิลานครแล้วพระองค์จึงคิดจะทำร้ายเราให้ย่อยยับอยากกะนั้นเลยเราจะต้องให้พระองค์ประสบทุกข์อย่างสาหัสทีเดียวหากได้ทรงทราบความจริงแล้วความโศกย่อมท่วมทับพระหฤทัยในที่สุดพระองค์ก็จะสลบอยู่บนหลังช้างเองแล้วมโหสถก็ทูลโต้ตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าจะเป็นไรไปเล่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จะตัดมือตัดเท้าตัดหัวตัดจมูกของข้าพระองค์ซะก็ได้แต่โปรดทรงรู้ไว้เถิดว่าพระราชาของข้าพระองค์เนี่ยก็จะให้ตัดพระหัตถ์พระบาทพระกรรณและพระนาสิกของพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาของพระองค์เช่นเดียวกันและถ้าพระองค์ให้เสียบเนื้อข้าพระองค์ด้วยหลาวแล้วย่างไฟให้ร้อนพระเจ้าวิเทหราชก็จะเสียบพระมเหสีราชบุตรและราชธิดาของพระองค์เหมือนกันหรือไม่เช่นนั้นถ้าพระองค์จะสั่งให้ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชก็จะทิ่มแทงพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ด้วยหอกเช่นกันใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณเองเถิดว่าพระประยุรญาติของพระองค์น่ะจะทรงได้รับทุกทรมานแสนสาหัสสักเพียงใดพระองค์ไม่ทรงสงสารพระนางนันทาเทวีพระกุมารปัญจาลจันทะและพระธิดาปัญจาลจันทีบ้างเลยหรือพระเจ้าค่ะขอเดชะแม้พระองค์จะทรงขู่เข็นข้าพระองค์สักเท่าใดเนี่ยข้าพระองค์ก็มิได้สะดุ้งกลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะบัดนี้นะข้าพระองค์ได้เตรียมการป้องกันภัยไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทเปรียบเสมือนโล่หนังที่คอยรับลูกธนูที่ยิงมาดังหาฝนไม่ให้เจาะทะลุเข้าไปทำให้ระคายเคืองผิวหนังได้เชิญเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทลงโทษข้าพระองค์ตามแต่ทรงปรารถนาเถอะพระพุทธเจ้าค่ะเหตุการณ์ปะทะคารมทั้งสองฝ่ายยิ่งรุนแรงมากขึ้นเป็นทัพทวีโดยเฉพาะฝ่ายมโหสถได้งัดไม้ตายมาปราบพระเจ้าจุลนีให้หมดความกำแหงโดยการแจ้งว่าขณะนี้พระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาได้อยู่ในกำมือของพระเจ้าวิเทหราชเสียแล้วส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงเชื่อหรือไม่เพราะว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกจากเมืองน่ะก็ได้จัดการอารักขากษัตริย์ทั้งสี่ไว้เป็นอย่างดีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโปรด

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

ประจำในอาลามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องทำแข่งกับเวลาวิบากกรรมที่จะต้องมีติดตัวเรามาเป็นระเบิดเวลาตลอดเวลาเลยลูกๆทุกคนจะต้องทำอย่าอยู่กันเฉยๆนะต้องทำควบคู่ไปทั้งปฏิบัติธรรมภายในและภายนอกต้องไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกให้ได้อยู่ตลอดเวลาและอย่าลืมว่าที่พักกลางทางของเราอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราจะต้องไปรวมกันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปตามลำพังหอบไปทั้งครอบครัวหมู่ญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆพวกที่เป็นที่รักของเราหอบเอาขึ้นไปให้หมดจะต้องประคับประคองไปไม่ว่าจะเหนื่อยยากเพียงไหนก็ตามสาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันปลูกต้นเบญจทรัพย์เพื่อนำไปบูชาพระรัตนตรัยและนำไปใช้ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570นี้ค่ะบรรยากาศในพื้นที่แปลงปลูกบีปทุมเจดีตรงข้ามวิหารโคด20เต็มไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อเหล่าศิษยานุศิษย์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายต่างพร้อมใจกันมารับบุญพิเศษกันอย่างคึกคักโดยทุกคนได้ร่วมอธิษฐานจิตไปพร้อมกับการประคับประคองต้นกล้าลงสู่ดินอย่างบุญบันเทิงและประณีตเพื่อให้ต้นเบญจทรัพย์เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดซึ่งทางวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้ต้นกล้าเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานบุญที่หลอมรวมความศรัทธาของกัลยาณมิตรและการดูแลด้วยใจที่ใสสะอาดของสาธุชนทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เด็ดกลีบดอกไม้เพื่อใช้โปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราในการประกาศพระพุทธศาสนาและน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ในการต้อนรับพระธรรมยาตราที่เดินธรรมยาตราบนเส้นทางที่ปูด้วยดอกไม้เป็นเนื้อนาบุญอันไม่มีประมาณที่จะทำให้เห็นถึงความเป็นระเบียบความงดงามก่อเกิดภาพอันเป็นทัศนานุตริยะคือการ

เบญจทรัพย์นะคะเพื่อต้อนรับพระธรรมญาตาในช่วงที่ต้อนรับพระธรรมญาตาในเส้นทางพระผู้ปราบมารตอนปลูกไปนะคะใจก็ใสนะคะดิ่งเข้ากลางมองกลางมองหลวงปู่ชัดใสมากๆค่ะปลูกไปด้วยแบบความสดชื่นแล้วก็ปลื้มๆมากๆค่ะปลูกไปก็อธิษฐานจิตไปนะคะว่าขอให้ใครได้เห็นต้นเบญจทรัพย์แล้วขอให้ได้เข้าถึงธรรมขอให้หมดทุกข์หมดโศกขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจแล้วก็ได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาบรรยากาศวันนี้นี่คนคึกคักมากๆค่ะคือปลูกแป๊บเดียวนะคะหมดทุกๆแปลงเลยค่ะวันนี้เราปลูกไปได้ 25,000 ต้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะที่มาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นก้าตะวันเป็นก้าแบบต้น

มพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชนผ่านการฝึกกิจวัตรพัฒนานิสัยอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่จัดอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน40คนณโรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีโดยได้รับการสนับสนุนจากนายสุพลอนามัยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคุณครูพนิดากลั่นกันภัยและคุณครูไกลยสิทธิ์สว่างแววครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการอบรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำภาคทฤษฎีของบทฝึกห้องเรียนต้นแบบได้แก่การเดินการถอดวางรองเท้าการทำความเคารพการทำความสะอาดโต๊ะ

ที่มาให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งน้องๆสามารถปฏิบัติตามได้จริงและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคณะครูผู้ประสานงานโครงการเปิดเผยว่าบทฝึกนี้จะช่วยผลักดันให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้จริงในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยยกระดับให้ห้องเรียนธรรมดาเป็นห้องเรียนต้นแบบที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมแห่งความดีงามทั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปขยายผลต่อยอดให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาเพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตเป็นคนที่เก่งและดีมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้พร้อมที่จะออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะโรงเรียนวัดดาวคะนองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมุ่งเน้นการหล่อหลอมจิตใจและปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะณโรงเรียนวัดดาวคะนองตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำร่องแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า120คนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดปิตกวัดและพระครูใบดีกาสุพจน์สุภาวาโทพร้อมทั้งคณะวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือไอทีสนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านฐานเรียนรู้หลักธรรมพื้นฐานอาทิการฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาตลอดจนการฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันทั้งความสะอาดระเบียบวินัยและคุณธรรมพื้นฐานผ่านกิจกรรม Walk Rally รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อกฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทการสวดมนต์เพื่อพัฒนาจิตใจและสมาธิ for better life ซึ่งบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างคึกคักนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือและซึมซับหลักธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างสนุกสนานด้านผู้บริหารโรงเรียนวัดดาวคะนองได้กล่าวว่ากิจกรรมค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจว่าพลังความดีที่นักเรียนทั้ง120คนได้รับจากการบ่มเพาะครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรขึ้นอย่างอบอุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรในต่างประเทศได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะสำหรับกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้นณบ้านของกัลยาณมิตรนฤมลลิสเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรในพื้นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำจัดกิจกรรมซึ่งทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆเช่นรับฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กล่าวคำอาราธนาศีล5ตักบาตรข้าวสวยถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนั่งสมาธิและถวายจตุปัจจัยทายธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศรัทธาเก่าสำหรับสาธุชนที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วและเสริมสร้างศรัทธาใหม่สำหรับสาธุชนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาที่วัดให้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญและ

เครือข่ายคนดีให้กับสังคมและภายในงานพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสยังได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความหมายของกรณียเมตตาสูตรและความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งนี้กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมไทยในต่างแดนแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในประเทศเยอรมนีได้พบปะพูดคุยกันทั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมสัญจรไปยังบ้านกัลยาณมิตรท่านอื่นๆเพื่อขยายเครือข่ายแห่งความดีและสันติสุขให้แผ่ขยายวงกว้างต่อไปค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน19ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก14ท่านรวมทั้งสิ้น33ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความเบาสบายคือกุญแจตอนที่4ของซีรีส์Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้ถามคำถามที่ทุกคนในห้องรู้จักดีว่าเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนกำลังแพ้ไหมตัวการคือการบังคับและนั่นคือสิ่งที่คลาสนี้นำมาแก้ไขหัวใจของการสอนวันนี้คือสมาธิไม่ใช่การบังคับให้ใจนิ่งแต่คือการเชิญชวนให้ใจสงบพระอาจารย์อธิบายผ่านอุปมา4ข้อได้แก่ยิ่งบอกตัวเองว่าหยุดคิดก็ยิ่งคิดมากเด็กที่ดื้อจะสงบเมื่อเราค่อยๆนั่งเคียงข้างด้วยความอ่อนโยนทะเลสาบจะนิ่งเองเมื่อเราหยุดกวนและแอปเตือนว่า Relax Now ทุก10วินาทีกลับยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการผ่อนคลายกายตั้งแต่ใบหน้าลงมาถึงปลายเท้าจนร่างกายเบาจนแทบลืมไปว่ามีอยู่สำหรับจิตใจให้มองความคิดที่ผ่านมาเหมือนป้ายข้างทางระหว่างขับรถเห็นแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่ต้องจอดรถไปจับทุกป้ายและการวางใจไม่ใช่แค่วางที่ไหนแต่วางอย่างไรเบาเหมือนขนนกที่ลงบนผิวน้ำนิ่งโดยไม่ทำให้เกิดแม้แต่ระลอกเล็กๆแล้วปล่อยวางไม่ใส่ขึ้นด้วยการกวนมากขึ้นแค่วางลงแล้วรอมันจะใส่เองความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้คือประตูสู่ความสงบที่ลึกขึ้นค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษวันเดย์รีทรีตเพื่อน้อมบุญบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยค่ะณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษวันเดย์รีทรีตภายใต้แนวคิด Take a Day of Peace Return Renewหรือให้เวลา1วันกับความสงบเพื่อกลับไปด้วยหัวใจที่สดใสและรีนิวเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ใช้เวลา1วันพักกายพักใจและเติมความสงบภายในพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนต่างตั้งใจมาร่วมกันสร้างบุญและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการปฏิบัติธรรมซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจฝึกสมาธิด้วยการนำใจกลับมาอยู่กับความสงบภายในลดความวุ่นวายจากภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบและหยุดนิ่งนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะเพื่อจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายและมโนปนิธานของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้เรียนรู้หลักธรรมพร้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Sharing and Conclusion เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมตลอด1วันซึ่งหลายคนได้เห็นคุณค่าของการหาเวลาให้กับตัวเอง

และตระหนักว่าแม้จะมีภารกิจมากมายในชีวิตแต่การกลับมาดูแลใจและฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมวันเดย์รีทรีทในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ได้เปิดพื้นที่ให้สาธุชนได้มาพักใจสร้างบุญและเรียนรู้ฝึกสมาธิร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและเป็นกัลยาณมิตรและนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้ร่วมกันน้อมนำบุญจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งตั้งใจนำธรรมะและความสงบที่ได้รับกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระทรงพลธรรมโสภโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวนิชเพียสและกัลยาณมิตรอัครภักตรานรวมไปถึงกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชและกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอส่วนพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรสุรีรัตน์วงจันทร์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และรับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องอานิสงส์แห่งบุญทอดกฐินมหากาลทานก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติและเบิกบานในบุญของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11อันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะ
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปี

ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังผู้มีความเห็นถูกต้องยอมพ้นทุกทั้งปวงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะนายแก่สวดธรรมจักรทุกวันบ้างสาธุส่วนเราปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนสั่งสมบุญแล้วเราก็ต้องปลื้มใจนะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์หลังอาทิตย์ต้นเดือนเมื่อวานนี้ใครได้มาบูชาข้าวพระบ้างสาธุมากันทั่วหน้าเลยนะเมื่อวานปลื้มไหมแล้ววันนี้ยังปลื้มอยู่ไหมโอ้สาธุนะถูกหลักวิชานะเพราะว่าบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ก่อน7วันหลัง7วันก็จะมีบุญหลั่งไหลตลอดเวลานะดังนั้นก็ต้องทำใจของเราให้ปลื้มวันนี้จะพาไปล่องใต้นะมีข่าวบุญใหญ่และก็บุญพิเศษมาบอกพวกเรานั่นก็คือการสถาปนาองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้สาธุส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมานะค่อยกลับมาแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปฟังทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ซึ่งวันนี้มีตอน

0: ที่น่าสนใจนะชื่อตอนว่าจากบ้านสวน8ริ้ว8ริ้วนี่ที่ไหนฉะเชิงเทรานะเป็นชื่อเล่นของฉะเชิงเทราเอมีสักกี่จังหวัดนะมีที่จะมีชื่อเล่นนครราชสีมานี่ก็มีชื่อเล่นนะโคราชนะโคราชบ้านเองไหนใครอยู่โคราชบ้างอ๋อคนเดียวเลยนะคนถามนั่นแหละอยู่ชื่อตอนวันนี้นะจากบ้านสวน8ริ้วก็คือฉะเชิงเทราสู่รั้วนายร้อยนายร้อยคืออะไรนายร้อยไหนกองร้อยอันเดียวกันไหมไม่น่าใช่นะนายร้อยก็คือไม่ตำรวจก็ทหารแหละแล้วก็ถอดเครื่องแบบตำรวจนะใช่ด้วยนายร้อยตำรวจสวมเกราะบุญพิทักษ์พระพุทธศาสนาโอ้ชื่อตอนนี้ก็น่าสนใจนะดังนั้นพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่พร้อมกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ผ่านพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายใน

0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไหนได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได
0: ้ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ

0: 为
1: 萨埵，
0: 终不如为
1: 萨埵。
0: 那么，ว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ

0: คือ1เป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยองค์กรเนาะรับแจ้งเหตุด่วนต่างๆนี่จ้ะกับคำขวัญที่ว่ายิ้มหวานผู้ประพฤติไม่ทะเลาะกับใครสองศูนย์คมนาคมจราจรดูแลการจราจรทั้งในและนอกพื้นที่รอบวัดในวันจัดงานบุญใช่ไหมจ๊ะกับนโยบายจราจรต้องไม่จราจรต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจเบิกบานและจราจรไม่ต้องเตรียมความพร้อมแต่ว่าต้อง
1: พร้อมเสมอ
0: พร้อมเสมอสามศูนย์ยานพาหนะดูแลรักษาจัดสรรการใช้รถยนต์องค์กรอ๋อดูแลเรื่องรถด้วยเนาะ
1: ใช่
0: สี่กองเครื่องจักรดูแลซ่อมบำรุงเครื่องกลรถยนต์องค์กรกองอาสาสมัครธรรมบาลเป็นผู้รักษาผู้ประพฤติธรรมเพื่ออาสาสมัครต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมและต้อนรับเส้นทางประชาสงฆ์ให้สะดวกสะอาดเลิกๆสำนักบริการการถือได้ว่าเป็นผู้คุ้มครองสมณชีพราหมณ์รวมถึงผู้มีศีลที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงโอ้ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนั่งหลับตาได้โดยไม่มีปริโภชคือเครื่องกังวลทั้งหลายสามารถฟังใจเข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายง่ายโอ้บริการทางสายกลางเลยครับโลกๆสำนักบริการการยิงได้บุญนี้ไปมากๆเราเป็นผู้ให้ความสุขกับผู้ประพฤติธรรมซึ่งจะได้อานิสงส์คือต่อไปเวลานั่งธรรมะก็จะสะดวกสบายปฏิบัติสะดวกรับบรรลุธรรมได้เร็วแบบสุขาปฏิปทาคีปาภิญญารวมถึงจะเป็นผู้ไม่มีศัตรูหรือศัตรูไม่สามารถทำอันตรายได้ปลอดจากภัยทุกชนิดภัยพิบัติสัตว์ร้ายอุบัติเหตุรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโอ้สุดยอดลูกๆที่รับบุญดูแลรักษาซ่อมและจัดสรรยานพาหนะเพื่อประโยชน์งานพระศาสนาย่อมได้อานิสงส์เช่นเดินทางที่ใดย่อมได้รับความสะดวกมียานพาหนะที่ดีมีผู้คอยอำนวยความสะดวกราบรื่นตลอดการเดินทางและถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยรวดเร็วนี่เป็นอานิสงส์ใช่ไหมจ๊ะมีความสุขกายสบายใจไม่ลำบากด้วยการเดินทางในโลกสวรรค์ก็จะมียานทิพย์คอยรองรับและลูกๆที่ช่วยกันรักษาสมบัติพระศาสนาต่อไปสมบัติของลูกจะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆเป็นผู้มีปัญญาปฏิภาณฌานฉลาดรู้เท่าทันเหลี่ยมคู่ผู้คนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่ลูกๆทำล้วนแล้วแต่เป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เพราะเราเข้าวัดตั้งใจมาเอาบุญจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มารับบุญไม่ใช่เรามาทำงานแบบทางโลกใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: เรามาอยู่ในหมู่นักสร้างบุญมีเราจึงได้บุญทุกขณะจิตเลยอย่าได้ให้ลูกทุกๆคนนึกถึงบุญด้วยความปลื้มใจบ่อยๆนะจ๊ะถ้าไม่ปลื้มก็
1: ขาดทุน
0: จ้ะ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากบ้านสวนแปดริ้วสู่รั้วในร้อยถอดเครื่องแบบตำรวจสวมเกราะบุญพิทักษ์พระศาสนาครับเพราะหลวงพ่อจะเคารพเป็นอย่างสูงครับก็ผมพระครูสังฆรักษ์วิชิตกิจจะชะโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักบริการกลางดูแลแต่กองเลขานุการส่วนรักษาความปลอดภัยศูนย์คมนาคมศูนย์ยานพาหนะกองเครื่องจักรไปถึงกองอาสาสมัครขอรายงานตัวครับ

พ่อครับผมเนี่ยเป็นเด็กแปดริ้วโดยกำเนิดเกิดที่สวนมะม่วงริมแม่น้ำบางปะกงครอบครัวผมเป็นคนจีนนี่พูดได้เลยจ๋อจ๋อจ๋อเจี๊ยเจี๊ยแล้วก็อาจีจีจีปู่ย่าปลูกมะม่วงขาย

ผมเป็นลูกคนที่สี่ในพี่น้อง5คนที่เติบโตมาด้วยกันแต่มีเรื่องหนึ่งที่แม่เล่าให้ฟังทุกครั้งที่มีแขกไปเยี่ยมบ้านจนผมฟังจำได้ขึ้นใจนั่นคือตอนผมยังเป็นเด็กแบเบาะอายุ1ขวบแม่กับอาก็เดินตามหาผมจนทั่วบ้านขวบเดียวเนี่ยแต่ไม่เจอเลยรีบวิ่งออกไปดูคลองหน้าบ้านนี่นะปรากฏว่าเห็นผมคว่ำหน้าอยู่ในน้ำกำลังฝึกว่ายแบบไม่รู้มีเพียงแผ่นหลังที่ลอยเห็นเป็นปริมหาเห็นดังนั้นก็เรียกกระโจนลงไปช่วยทันทีอุ้มบันบาผ้าบันบาให้ผมสำลักน้ำออกมาผมยังตื่นขึ้นมาอ๋อหลับในน้ำมั้งโอ้โหฮะพอเติมขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเลยเนอะแต่ก่อนหน้าที่ผมจะตกน้ำได้ไม่นานพี่สาวผมลองตกดูก่อนคลองเดียวกันนี่แหละแต่ไม่รอดครับไปเกิดใหม่หาทางไปเกิดใหม่หลังจากนั้นก็เราได้ย้ายบ้านอยู่อีกที่นึงซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมมากนักอยู่ติดริมแม่น้ำบางประกงแทนว่าเด็กผมเติบโตบ้านอยู่ริมแม่น้ำบางประกงท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายครับนี่ครับผมครับนี่น้องชายผมครับนี่ถ่ายริมน้ำเลยเนาะนี่จ้ะ

0: หลวงพ่อครับชีวิตวัยเด็กผมคลุกคลีกับวัดมาตั้งแต่จำความได้แต่ไม่ใช่เพราะรักธรรมะนะครับเข้าวัดเพราะเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลล้วนๆเลยเพราะสนามบอลอยู่ในโรงเรียนวัดนั่นเองครับจนโตขึ้นมาสอบเข้าที่โรงเรียนเซนหลุยจังหวัดฉะเชิงเทราวันหนึ่งผมเดินผ่านสนามบอลของโรงเรียนพอดีเจอทีมกำลังขาดคนเพื่อเลยตะโกนชวนให้เราไปซ้อมด้วยผมก็เลยได้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนไปแบบงงไม่ทันตั้งตัวเลยครับโอ้โหนี่เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเลยเนาะโอ้นี่รอตั้งแต่ยังเด็กเลยเนี่ยเซนหลุยนี่จ้ะผมครับอยู่ข้างบนนู่นนะพอจบม.สามไปต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักก็ได้เป็นทีมฟุตบอลประจำโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งโอ้นี่นักฟุตบอลเนอะแล้วพ่อครับที่นี่มีศึกใหญ่ประจำปีที่เรียกว่างานจตุรมิตรนี่โอ้นี่ย้อนหลังเล่ามีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสี่โรงเรียนมัธยมเก่าแก่ของไทยคือเทพศิรินทร์กรุงเทพคริสเตียนอัสสัมชัญบางรักโอ้นี่โรงเรียนใหญ่ๆนั่นเลยนะและ
1: สวนกุหลาบ
0: โอ้สวนกุหลาบด้วยปีที่ผมลงแข่งนั้นตรงกับปี2528ครับทีมเราดวลกับแชมป์เก่าอย่างสวนกุหลาบมาโอ้สู้กันอย่างสุดใจเลยจนจบเกมเสมอ0-0โทษกลายเป็นแชมป์ร่วมกันไปครับนับเป็นความภูมิใจวัยเด็กที่ผมยังจำได้แม่นจนถึงวันนี้นี่เนาะพอเรียนจบม.ผมทำเรื่องแต่คนอื่นก็ไม่กล้าทำกันอ๋อไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจที่จริงผมก็ไปลองสมัครเล่นๆแหละครับขนาดสมัครกันเล่นๆปีนั้นคนสมัครกันเกือบหมื่นคนเกือบหมื่นคนแต่รับ300คนทำไมโหดจัง

แล้วพ่อครับผมสอบผ่านทุกด่านเลยโมโบข้อเขียนก็ผ่านวิ่งว่ายน้ำอันนี้ถนัดครับเพราะโตมากับแม่น้ำจนติดเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจแบบงงๆนี่อดีตเหรออดีตนักเรียนในร้อยตำรวจเหรอชีวิตในร้อยในร้อยหนักหนาสาหัสครับต้องขัดรองเท้าจนเงาวับโอ้เตียงจนตึงเป๊ะห้องน้ำต้องสะอาดโอ้จะนอนได้เนาะใครทำผิดระเบียบมีโดนลงโทษสถานเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่รั้วนี้ปลูกฝังผมมาจนถึงวันนี้คือประโยคที่ว่าอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากซึ่งวันนี้ผมถึงรู้ว่านี่แหละคือคาถาวิเศษที่หลวงพ่อรอส่งผ่านทางโรงเรียนในร้อยมาให้ผมไม่ใช่ล่วงหน้าครับไปได้เหมือนกันเรียนจบแล้วรับราชการปริญญาบัตรและกระบี่สมัยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจ

0: พอช่วงปิดเทอมปีสองทางโรงเรียนในรัฐตำรวจได้พาผมมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในชีวิตครับบวชในโครงการขุนพลแก้วรุ่นที่ห้าซึ่งมีทั้งนักเรียนในรัฐตำรวจและนักเรียนในเรืออากาศรวมตัวกัน50ชีวิตโอ้แม้จะเป็นการบวชระยะสั้นเพียง2อาทิตย์ครับแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ครอบครัวผมได้รู้จักวัดพระธรรมกายและเปิดทางให้นางผมได้เข้ามาสร้างบารมีกับหลวงพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับจุดเริ่มต้นเป็นเส้นทางธรรมกับการบวชครั้งแรกในรุ่นขุนพลแก้วครับโอ้สาธุนี่เรียนจบแล้วผมก็รับราชการตำรวจไปจำการที่โรงพักจังหวัดยะโสธรอยู่2ปีได้เห็นชีวิตจริงของงานตำรวจทั้งออกตรวจพื้นที่กลางดึกโอ้แล้วจะไปพักผ่อนกันตอนไหนเนาะรับแจ้งความโอ้โหแค่แจ้งความก็เหนื่อยใจเลยสอบสวนก็ดีอีกโอ้โหก็จะย้ายกลับทำงานที่กรมตำรวจปทุมวันนี่หลวงพ่อครับตอนผมอยู่ชุดตำรวจผมหล่อไหมครับรอไหม
1: รอ
0: โอ้โหนี่เนาะโอ้โหจนมาปี2537วัดเปิดโครงการบวชบูชาธรรม50ปีหลวงพ่อธรรมะเฉยโยรุ่นแรกนางผมก็ชวนให้มาบวช1เดือนตอนนั้นผมตั้งใจจะสอบเข้าจุฬาเรียนต่อปริญญาโทแต่ผมก็มาตัดสินใจมาบวชก่อนเริ่มบวชวันที่20เมษายนส่วนวันสอบเข้าจุฬาเนี่ย22เมษายนโอ้เป็นช่วงวัดใจกันเลยครับสุดท้ายผมเลือกบวชครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเมื่อผมตัดสินใจอุปสมบทในรุ่นบูชาธรรม50ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับโอ้โหนี่บารมีเก่ามากตัดสินใจออกบวชเลยนี่จ้าบวชตั้งแต่วันนั้นเหรอ
2: ครับ
0: สาธุสาธุสาธุโอ้นี่มหัศจรรย์มากนะโอ้ให้ไว้หนุ่มแล้วพ่อครับช่วงอบรมผมได้นั่งธรรมะอยู่บริเวณอาคารภาวนาใกล้กุฏิหลวงพ่อและมีโอกาสได้เห็นหลวงพ่อแบบไกลๆแม้ระยะทางจะไกลแต่ก็ยังเห็นความหนุ่มชัดเจนเลย

0: พ่อครับหลวงพ่อหล่อมากเลยครับ
1: ว่าเอง
0: ตอนนี้ผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจบโครงการจะไปเป็นตำรวจต่อพอก็จบโครงการหลวงพ่อก็เปิดโครงการทหารร้อยนี่จ้ะถามใครจะบวชอยู่ต่อผมครับไม่ยกมือไม่ยกมือแต่แล้วพ่อครับเรื่องนี้มันเหลือเชื่อมากเชื่อไหม
2: เช
0: ื่อนี่นะเพราะเพื่อนไอ้คนที่ยกมืออยากอยู่ต่ออีกคนยกมือแต่อีกคนไม่ได้ยกเพื่อนอีกคนยกมืออยากอยู่ต่อแต่มีภาระทางบ้านเป็นแท้อยู่ต่อไม่ได้เพื่อนเลยเดินมาขอสลับตัวให้ผมอยู่แทนสุดยอดเพื่อนเลยผมก็ได้แต่คิดในใจว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ๊ะบุญเปลี่ยนตัวได้ด้วยเหรอโอ้สุดยอดสุดยอดเออบุญน่ะแต่ผมตอบตกลงไปอย่างไม่ทันตั้งตัวบุญบันดาลให้ตอบไปเลยตกลงแต่คนที่ไม่เคยคิดจะอยู่ต่อ

ทองนี่เพื่อมาอยู่สร้างบารมีกับหลวงพ่อต่อยาวๆไปครับนี่บารมีเก่าจ้ะมีมากมายเลยจากวันนั้นผมก็นั่งธรรมะเป็นหลักอยู่2ปีทั้งที่อาการภาวนาที่ปนาวัดและมีบุญได้ตามหลวงพ่อก็ไปนั่งสมาธิที่ดอยสุเทพด้วยครับโอ้โหดีจังเลยโอ้เส้นทางก็ต้องมาทางนี้มาทางสว่างนี่นะจนปี2539วัดกำลังขยายงานก่อสร้างใหญ่ทั้งสภาธรรมกายสากลสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างวิหารหลวงปู่สร้างมาเยอะเลยสร้างพร้อมกันหมดเลยคนงานก็ออกก็เยอะทรัพย์สินก็ต้องดูแลแต่ท่านส่วนรักษาความปลอดภัยกำลังกาดคนพอดีผู้ใหญ่เห็นว่าผมเคยเป็นตำรวจมาก่อนเลยส่งผมก็มารับหน้าที่หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยตั้งแต่พรรษาสองเลยครับสาธุจ้าโอ้จ้าที่เคยใส่เครื่องแบบสีกากีจับผู้ร้ายมาวันนี้ต้องใส่ผ้าเหลืองพิทักษ์พระศาสนาแทนสาธุโอ้โหสุดยอดสาธุสาธุสาธุจากนั้นพรอพนักงานรักษาองค์กรมีจำนวนไม่มากนักบางคนต้องเข้าเวรวันละ2ผลัดรวมกว่า16ชั่วโมงแม้จะเป็นงานที่หนักหนาแต่ก็ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับก่อนเข้าเวรดึกผมเลยจัดให้มีสวดมนต์ทุกคืนอาจจะโอ้สุดยอดเลยนะเพื่อปลูกฝังธรรมะคู่ไปกับงานและยึดหลักที่ได้จากอาชีพตำรวจมาใช้เสมอคือทำทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิใครไม่ละเมิดสิทธิใครเรียนรู้ที่จะยอมเพื่อดับไฟคือไม่เอาชนะด้วยคำพูดเพราะงานทางนี้ต้องเจอคนร้อยพ่ออันมารดาถ้าไม่อดทนและไม่ถือสากับทุกคำพูดทำงานนี้ไม่รอดแน่นอนครับต้องอดทนพี่จ้าโอ้โหสุดยอดนะผมใจมีการสวดมนต์เพื่อหล่อหลอมทีมงานและปลูกฝังธรรมะควบคู่ไปกับการทำงานเนี่ยพระเก่าข้ามชาติก็ต้องอย่างนี้แล้วพ่อครับงานก็ไปขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนาทีผมก็ไม่ได้หยุดแค่งานความปลอดภัยแล้วครับผมได้รับมอบหมายมาช่วยเป็นผู้ช่วยผอ.สำนักบริการกลางอีกตำแหน่งหนึ่งแต่แรกคิดว่าเป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆแต่ผู้อำนวยการท่านชอบเดินทางไปต่างประเทศพอผอ.เดินทางไปต่างประเทศผมก็ต้องกระโดดขึ้นมารักษาการแทนทันทีทั้งๆตอนนั้นภาษายังไม่มากเลยครับงานเอกสารเอ่ยงานเลขานุการเอ่ยไม่เคยจับก็ต้องจับเพราะเป็นตำรวจต้องจับใช่ไม่จับคนก็ต้องจับเอกสารนี่แหละเรียกว่าเรียนรู้หน้างานแบบตกน้ำต้องว่ายเลยครับโอ้โหนี่นะมันได้รับมาหมายเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางมีสโลแกนคือสำนักดีภูมิใจบริการประสานงานจับไวทุกงานบุญสะดวกปลอดภัยพร้อมเข้าไปสำนักบริการกลาง

แล้วเพราะงานที่ใหญ่และหนักไม่แพ้กันเลยนี่อีกงานหนึ่งทางจราจรพระวัดเรามีงานบุญใหญ่ตลอดปีต้องรองรับรถบัสรถส่วนตัวและสายชนเรือนแสนการจัดลานจอดรถวางแผนเส้นทางเข้าออกก็ต้องเตรียมการล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเลยครับอ๋อต้องเตรียมการก่อนเนาะช่วงแรกผมก็ต้องดูแลเองแทบทุกจุด

กว่าจะมีทีมงานรับผิดชอบเต็มตัวจะเป็นระบบอย่างทุกวันนี้งานบุญถวายมาสังฆทานกว่า 40,000 วัดได้พาใน10ตำรวจมารับบุญเป็นอาสาสมัครจราจรจำนวน600กว่านายโอ้สุดยอดสุดยอดมากรับบุญกันแต่เที่ยงคืนวันที่22ถึงเช้า23เมษายนตรานอกจากนี้ยังได้มีการจัดปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียนนาย10ตำรวจโอ้รับงานบุญทุกอย่างเลยเนาะนี่เดี๋ยวเราไปดูประมวลภาพกันจ้า

0: ต้องดูแลทุกเส้นทางการเดินทางมาสร้างบุญให้ไหลลื่นไม่ติดขัดนี่สาธุจ้ากองอาสาสมัครบริการกลางกำลังสำคัญที่พร้อมเสริมทัพและสนับสนุนงานจราจรในทุกภารกิจของงานบุญใหญ่นี้ทูจ้าแล้วว่าครับตอนที่ว่ากำลังสร้างสภาธรรมกายสากลมหาธรรมกายเจดีย์และวิหารหลวงปู่พร้อมกันทั้งสามงานนั้นคือช่วงที่ผมเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยครับเพราะต้องดูแลทั้งคนงานก่อสร้างจำนวนมหาศาลงานจราจรที่ต้องรองรับคนที่หลั่งไหลมาร่วมบุญและงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงทำงานพร้อมกันหลายด้านจนแทบไม่มีเวลาหายใจแต่ก็
1: ม
0: ีแต่พอผ่านมาได้ผมก็ได้ข้อคิดหนึ่งที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้คือการรักษาความปลอดภัยจะสำเร็จได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราฝ่ายเดียวแต่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินและพื้นที่ของตัวเองเหมือนตำรวจที่ต้องอาศัยประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าทุกคนช่วยกันก็เหมือนมีกำลังพลเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับก็คือต้องช่วยกันดูแหละนี่เนาะสรักษาความปลอดภัยตัวตา24ชั่วโมงไม่ว่างเว้นเลยนี่วันนี้สำนักบริการกลางยังกลายเป็นการรวมทับหลังของวัดไว้ในที่เดียวตั้งแต่รักษาความปลอดภัยจราจรยานพาหนะเครื่องจักรยานถึงอาสาสมัครทุกกองแม้ภารกิจจะต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันคือซัพพอร์ตงานบุญของหลวงพ่อให้เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นที่สุดครับใช่จ้ะก็ได้บุญใหญ่กันเต็มที่ทุกๆคนเนาะ

0: แล้วพ่อครับมีคนเคยถามผมว่าทำงานที่มีแต่ปัญหาแบบนี้ทำไมไม่เห็นเครียดเลยทำไมต้องเครียดเลยผมก็ยิ้มก็ตอบไปว่าเรื่องไหนแก้ได้ก็แก้ไปใช่จ้ะเรื่องไหนแก้ไม่ได้ก็จะเครียดไปทำไมไปหาวิธีการนี่ก็แก้ได้เพราะทุกปัญหามีขั้นตอนมันต้องค่อยๆคลี่ไปทีละปมจะรีบร้อนแบบทุกเรื่องไว้คนเดียวไม่ได้อีกหลักหนึ่งที่ผมยึดมาตลอดชีวิตการทำงานทั้งตอนเป็นตำรวจและตอนพิทักษ์วัดคือหากใครก็ทำผิดจับไหม
1: จ
0: ับ
1: ก่อน
0: ก็ไปแค่สัมผัสแล้วก็บอกให้รับผิดตามความเป็นจริงถ้าตอบว่ารับผิดแล้วก็จะให้โอกาสเขาเสมอเพราะการลงโทษไม่ได้แปลว่าต้องทำลายคนนะและคนที่เคยถูกผมตักเตือนหรือลงโทษพอเวลาผ่านไปกลับมาขอบคุณผมด้วยซ้ำ thank you ที่ลงโทษอะไรอย่างนี้เพราะก็รู้ผมไม่ได้ทำเพื่อกลั่นแกล้งแต่ทำเพื่อให้ทุกอย่างจบด้วยความถูกต้องได้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจครับถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะแล้วพ่อครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปกราบใครที่หลวงพ่อบ่อยนักแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อพูดกับผมว่าให้มาเสนอหน้าและเสนองานจะได้สั่งงานที่นำเสนอประโยคนั้นผมจำไม่ลืมเลยครับและสิ่งที่ผมภูมิใจสุดในชีวิตนักบวชไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ใดๆเลยครับแต่เป็นวันที่นั่งธรรมะแล้วใจสงบใจนิ่งใจละเอียดนี่คือความสุขที่แท้จริงที่ผมได้รับนี่นะที่หลวงพ่อมาผมครับจากเด็กนักบอล8ลิ้วที่โตมากับสวนมะม่วงอร่อยเนาะสู่นักเรียนในร้อยตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นี่พิทักษ์ให้ราษฎรหยุดกันนิ่งสันติแปลว่าหยุดนิ่งใช่ไหมสันติราษฎร์ก็คือทำให้ราษฎรหยุดนิ่งนี่แล้วสุดท้ายได้มาเป็นผู้พิทักษ์พระศาสนาโอ้มันก็น่าปลื้มนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้จะน่าปลื้มมากจากนายร้อยตำรวจสู่นักบวชสร้างบารมี

โอ้สาธุโอ้จากในรักสำรวจสู่ชีวิตนักบวชสร้างบารมีเนอะหลวงพ่อครับผมไม่เคยวางแผนเส้นทางชีวิตแบบนี้มาก่อนเลยสักนิดแต่ทุกคราวที่เดินมากับเราผมเจอหลวงพ่อพอดีวันนี้ผมยังเข้าใจแล้วว่าชีวิตมนุษย์ก็มีเป้าหมายที่สูงกว่าการทำงานทางโลกคือเกิดมาทำปณิธานแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาผมเข้ามาสร้างบารมีและรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตครับนี่เลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจ

วิชิตกิจชโยผอ.หรือผู้อำนวยการสำนักบริการกลางนะเอาจริงๆเนี่ยหลวงพี่เจอท่านตั้งแต่เข้าวัดครั้งแรกปี2547

22ปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ฟังส่วนงานที่ท่านดูแลก็มีจราจรใช่ไหมท่านก็เป็นผู้ดูแลภาพรวมอีกที่หนึ่งก็รู้จักท่านก็เรียกท่านพออตั้งแต่เข้าวัดเป็นนักศึกษาจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะ22ปีที่หลวงพี่เข้าวัดก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ว่าท่านก็รับบุญนี้มาตั้งแต่ก่อนที่หลวงพี่จะเจอท่านอีกนะก็ประมาณ30ปีโอ้โหก็เป็นเรื่องราวอันน่าปลื้มปีติใจนะในชีวิตเส้นทางการสร้างบารมีของพระอาจารย์ท่านพวกเราก็อนุโมทนาบุญกับท่านนะสาธุทีนี้ก็มาต่อด้วยเรื่องของเราเดี๋ยวฟังเพลงนี้สักเพลงนะ

สาธุพ่อไม่เคยจากไปไหนนะเพราะพ่อคือดวงใจดวงใจที่สำคัญกับเราตลอดเวลาแล้วเราก็นึกถึงตลอดนะวันนี้เดี๋ยวพาไปภาคใต้เดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมก็มีงานบุญใหญ่นะที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็มีงานบุญนี่เลย5บิ๊กบุญนะ5บุญใหญ่คืองานบุญบุพเพเปตพลีนานาชาติเสาร์ที่15สิงหาคมเป็นปีที่13แล้วในใครได้ไปบ้างโอ้สาธุทั้งวันเลยใช่ไหมคุ้มเลยนะไปวันเดียวคุ้มเลย6นาฬิกา30นาทีตักบาตรพระ55รูป9นาฬิกาพิธีบุพเพเปตพีอุทิศส่วนกุศล13นาฬิกาทอดพระป่าสร้างห้องน้ำ55ห้อง14นาฬิกา30นาทีไทยชีวิตโคปีนี้ได้43ตัวสาธุถ้ารวมลูกที่เกิดแล้วนะอีก2ตัวก็เป็น45 45ตัวแล้วก็ช่วงเย็นก็จุดประทีป 5,555 ดวงสาธุและระหว่างนี้ก็มีแทรกพิธีมุทิตาสมณีนปริยนธรรมแล้วก็พระครูปลัดนะพระครูใหม่ก็ได้แบบงงๆเหมือนกันหลายคนมาถามว่าทำไมได้พระครูก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ท่านเรียกให้มารับก็มารับก็ไม่รู้นะก็งงๆนะซึ่งก็มีภาพงานบรรยากาศนะซึ่งปีนี้คนมาเยอะเกิน1,000 คนแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศ

สมบูรณ์อย่างพร้อมเพียงกันที่สำคัญก็คือคนใหม่เนี่ยที่มาจากมาเลเซียเนี่ยนะซึ่งคณะทัวร์แล้วก็ทีมงานบอกว่าประมาณสัก 60% แสดงว่าคนเก่าที่เคยมาก็ยังได้บรรยากาศนั้นอยู่ส่วนคนใหม่ก็มีโอกาสได้มาสัมผัสแต่วันนั้นเราดูไม่ออกเลยว่ามีคนใหม่ถึง 60% เพราะบรรยากาศเงียบมากเงียบจนผู้นำทีมมาเนี่ยรู้สึกประหลาดใจว่าเอ๊ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มีความรู้สึกว่ารักวัฒนธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมเหมือนกับหมู่คณะพวกเราดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นคนใหม่ซึ่งวันนี้ก็มีประมวลภาพนะเป็นบทเพลงเพราะๆนะทุกวันนี้นี่แต่งเพลงเนี่ยแป๊บเดียวไม่ต้องจ้างนักร้องนะ นะเดี๋ยวเราไปทบทวนบุญพร้อมๆกันนะ

ธุเห็นแล้วปลื้มไหมเอ่ย เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านนะสาธุแต่ถ้าใครอยากปลื้มกว่าได้เอาบุญมาฝากก็ต้องไปเอาบุญด้วยตัวเอง ปีหน้านะปีหน้าสิงหาคมทำตัวให้พร้อม นะไปสั่งสมบุญปีหน้าเป็นปีที่14แล้วนะรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยคณะบอกว่าจะมามากกว่านี้อีกนะ จะมามากกว่านี้อีกแล้วก็มากไปเรื่อยๆนะก็เราสร้างไว้แล้วเราก็ปลื้มนะนะสร้างเอาไว้ทั้งอาคารปฏิบัติธรรม 3,600 ตารางเมตร2ไร่กับอีก1งานนะเต็ม เต็มจนล้นนะส่วนลานธรรมของเราก็โอ้ได้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ปีหน้าบอกว่าจะมากันปีนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหรู้ช้าไปนะแพลนไม่ทันเดี๋ยว

กรรมนะงานบุญวันก่อนเนี่ยได้พาน้องสมณีนะไปที่วัดปากน้ำนะได้ไปร่วมมุทิตาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศนะซึ่งพอได้ยินเพลงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความฮึกเหิมขึ้นมาทันทีนะนู่นก็มาหานี่ก็มาหาเนี่ยนะเวลาเราเจอพระรูปไหนเนี่ยทุกรูปต้องเป็นมหาเนี่ยนะเหมือนกับเพลงที่ท่านให้ไว้เนี่ยนะ

สาธุภาพที่เราเห็นภาพสุดท้ายนี่คือภาพนัดหมายในอนาคตนะ สองปี อีกสองปีนะมีนัดถ่ายรูปถือพัดมหานะทั้งพระเนรอุบาสกอุบาสิกาที่ลานธรรมไหนใครจะไปร่วมเฟรมบ้างมีสิทธิ์ทุกคนเลยนะแต่ว่านี่ฝั่งนี้ได้เปรียบแล้วเพราะว่าได้แล้ว ได้แล้วนะซึ่งวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี่ที่บอกว่าไปที่วัดปากน้ำมีพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ก็คือทั้ง4หนเนี่ยก็จะคัดมา10อันดับที่มียอดสอบพระบาลีดีเด่นนะซึ่งภาคใต้ของเราเนี่ยนะก็ติดด้วยนะ น้องเนนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ปีนี้สอบได้5รูปวันนี้มาด้วยมาที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เพียงพอนะภาคใต้ของเราน้อยๆแต่ก็เพียงพอเป็น1ใน10ผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเอ๊ะเลข10ไม่คุ้นนะปีหน้าต้องเอา0ออก ต้องเอา0ออกนะให้เหลือ1ตัวเดียวนะซึ่งก็ได้ไปรับนะทุนการศึกษารับ พัดนะแล้วก็นี่รับนะอะไรบ้างนะมีย่ามมีพัดไตรนะกับหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำองค์ใหม่นะนะแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วก็ผอ.สำนักพุทธชาตินะคณะสงฆ์ก็ไปเจริญพุทธมนต์นะประธานสงฆ์เจริญพุทธมนต์ก็เป็นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะปริญญาธรรม9ประโยคนะท่านจบประโยคเก้าที่วัดปากน้ำนี่แหละจบเสร็จก็ไปอยู่ภาคใต้กับบ้านเกิดก็ได้ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดหลวงพี่ก็เป็นตัวแทนไป

รับมอบวันนั้นก็มีของอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะวัดเราก็ไปรับกันเยอะเลยนะดังพัดมาบาลีศึกษาประโยค9ประโยค6ประโยค3แล้วก็เกียรติบัตรนะสุดท้ายก็โอ้พัดเต็มเลยนะพัดแดงพัดเขียวพัดน้ำเงินมี3สีนะก็ตอนให้พรนี่ก็ตั้งพัดทั้งนั้นเลยของเราไม่ได้พัดมหาก็ได้พัดสำนักเรียนดีเด่น ใช้แก้ขัดไปก่อนนะก่อนกลับก็โอ้นี่ได้ถ่ายรูปคู่กับองค์พระธรรมกายนะ5รูปนี้ต้องรักษาแชมป์นะนะปีหน้าต้องผ่านแล้วก็อย่างน้อยต้องมีทายาทนะต้องจับคู่บัดดี้แล้วก็ทำบัดดี้ให้ผ่านอย่าง5ก็จะต้องกลายเป็น10นะ นี่สมณเณรธันวาตั้งซ้ายนะผ่านประโยค4ประโยค3ก็2รูปสมณเณรชนาสินจันมณีสมณเณรอติรุธบัวหลวงแล้วก็ประโยค1 2สมณเณรอนุวัฒน์สุขแก้วแล้วก็สมณเณรณถนนคณะทองสาธุซึ่งไปก็อัศจรรย์นะพอไปเนี่ยเราภาคใต้ใช่ไหมเราไปก็ไปเจอวัดเดียวกันนั่นแหละองค์นู้นองค์นี้ท่านก็งงว่าเอ๊ะผมสันมาทำอะไรนะผมสันมาทำอะไรนะอ๋อผมมารับโลกครับอ๋อมาเป็นตัวแทนใช่ไหมก็เอ๊ะก็ไม่ใช่ตัวแทนนะครับผมก็ตัวจริงนะครับเพราะว่าลูกเรียนผมสอบผ่านผมก็ไม่ได้เป็นตัวแทนใครนะครับผมก็มารับของลูกเรียนผมก็ปรากฏว่าทั้งสี่หนน่ะหนเหนือก็มีเรานะบ้านขนนี่อันดับหนึ่งหนเหนือสาธุหนกลางหนกลางมีไหมหนกลางก็มีเราวัดพระธรรมกายอันดับหนึ่งของหนกลางสาธุหนใต้มีไหมนี่ก็บางกลับในอันดับสิบสาธุหนตะวันออกมีไหมก็ไปเจอใครรู้ไหมไปเจอพระอาจารย์เสถียรวัดป่าอุบลแก้วท่านได้อันดับห้าของหนตะวันออกสาธุโอ้นี่ของเรานี่กระจายไปทั่วทุกหนนะนะ เสียดายปีนี้เราเสียแชมป์นะนะอันดับ1 392ของเราได้352หายไป40นะปีหน้านี่เรียกรวมผลนะ นะวันก่อนนี่

ร้อมหน้าเลยนะทั้งนี่นะ นะแล้วก็ที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแหละอันบอกว่าเรียกรวมนะถึงจะเป็นพลังสามัคคีเราในฐานะที่หัวเมืองชายแดนเมื่อทัพหลวงลั่นระฆังรบบอกว่าให้มารวมกันมาไหมมานะ ก็ต้องมานะสิงเหนือเสือใต้ตะวันออกตะวันตกต้องมาปีหน้าสนุกแน่นะสนุกแน่ๆเดี๋ยวเจอกันอ่ะก่อนกลับนะเดี๋ยวพาลงใต้สักหน่อยนะเราไปที่สะเดาตามไปสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกที่สะเดารู้จักสะเดาไหมสะเดาอยู่ที่ไหนเอ่ยสงขลานะ เป็นหัวเมืองชายแดนนะใครเคยไปแล้วสะเดาสาธุนะใครไม่ไปไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวจะได้ไปกฐินปีนี้มีบุญใหญ่จะได้ไปนะเดี๋ยวทบทวนหน่อยทบทวนหน่อยนะพระเจดีย์เนี่ยมี4ประเภทใช่ไหมนะ1ธาตุเจดีย์อันนี้บรรจุเลยพระบรมสารีริกธาตุหรือแม้แต่อัฐิธาตุของพระอริยะบุคคลก็สามารถบรรจุได้ก็รวมเป็นธาตุเจดีย์2บริโภคเจดีย์คือสิ่งของหรือสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปประทับหรือใช้สอยเช่นอะไรต้นสีมหาโพธิ์ใช่ไหมแล้วก็อัฐบริขารบาทจีวรหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์ประเภทที่3ธรรมเจดีย์ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นพระธรรมใช่ไหมอันนี้ก็บรรจุคำสอนก็อยู่ในรูปแบบของพระไตรปิฎกใช่ไหมสมัยก่อนก็เป็นใบลานอันนี้ก็เพื่อระลึกนึกถึงปัญญาที่คุณแล้วก็สัทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายปลดเปื้องจากกิเลสอาสวะได้สุดท้ายก็อุเทสิกะเจดีย์เจดีย์ที่ประดิษฐานตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธรูปใช่ไหมพระพุทธบาทหรือพิมพ์จะเป็นพิมพ์พระพิมพ์ด้วยเหรียญพิมพ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่เคยสร้างมาแล้วเนี่ยนึกถึงใครพระเจ้าอโศกนะ 84,000 องค์เพื่อบูชาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งหลวงพ่อก็เคยลำพึงนะมีคนถามว่าเฮ้ยหลวงพ่ออยากสร้างเจดีย์กี่องค์ท่านก็ไม่ได้บอกหรอกว่ากี่องค์แต่ก็พอเดาได้เพราะท่านอ้างอิงใครเนี่ยอ้างอิงองค์เนี้ยพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยแค่พาดโปรดนะคือขนไปได้จำกัดยังสร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึง 84,000 แล้วเราภาคปราบจะขนไปทั้งหมดเนี่ยเราต้องสร้างน้อยกว่าพระเจ้าอโศกไหมนะตอบเอาเองว่าเท่าไหร่ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วสร้างไปเรื่อยๆนะทีนี้จะมีอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นที่สะเดาต้องบอกว่าเป็นองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้

รถยนต์นะประมาณเกือบล้านคันอ่ะ 800,000 กว่าคันนั่นหมายความว่าพระเจดีย์ที่จะสร้างที่สะเดานี้ติดถนนเลยนะติดถนนนั่นหมายความว่า 450,000 ล้านนี่ต้องผ่านหน้าเจดีย์สะเดาคน6ล้านต่อปีต้องผ่านพระเจดีย์ต้องเห็นพระเจดีย์นะแล้วก็รถเกือบล้านคันนี่ต้องผ่านศูนย์สะเดานะซึ่งองค์พระที่เราสร้างเนี่ยนี่องค์นี้เลยนะมองมุมไหนก็เป็นองค์พระเป็นพระธรรมกายเดิมก่อนสร้างนี่ท็อปวิวเนี่ยเป็นแบบนี้นะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะซึ่งน้ำท่วมน้ำท่วมเราก็ต้องถมปัจจุบันก็เริ่มปรับพื้นที่แล้วเริ่มปรับพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายเริ่มปรับพื้นที่อนาคตนะจะเป็นแบบนี้นะพระเจดีย์จะอยู่โซนด้านหน้านะหรือลองจำลองมาดูว่าถ้าเป็น 3D แล้วเนี่ยอยู่ยังไงโอ้นี่ด้านหน้าเลยนะขับมาก็จะเห็นเลยนะนะแล้วก็ข้างหลังมีคลองไม่ท่วมแล้วเพราะว่าเราต้องถมขึ้นมาหนีน้ำนะนะถ้ามองด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะพระเจดีย์นี้ติดถนนนะถนนที่ถ่ายนี่ก็คือถนนหน้าศูนย์เลยนะถนนที่เราว่าเมื่อสักครู่เนี้ยนะที่มีเศรษฐกิจที่มีคนที่มีรถผ่านเนี่ยก็ต้องผ่านหมดเลยผ่านตรงนี้แหละนะยามค่ำคืนมืดสลัวก็ยังสวยเด่นเป็นสง่านะนะซึ่งจำลองมาเนี่ยความสูงประมาณ16เมตร16ไม่ตกกันดานก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะไซส์ L นะไซส์ L จะมีไซส์ S ไซส์ M ใช่ไหมอันนี้ไซส์ L ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาองค์พระเจดีย์ที่เราสร้างกันส่วนลานธรรมก็ได้แค่นี้แหละเอาว่าที่น้อยแต่ก็จุได้พันกว่าคนนะถ้าเต็มลานธรรมก็ไม่น้อยนะพันกว่าคนนะ 1,200 คนนะที่ผ่านมาก็นี่ทำพิธีไปแล้วนะโปรยทรายโปรยรัตนชาตินี่ท่านประธานก็ไปแล้วไปโปรยแล้วนะไปโปรยเป็นปฐมฤกษ์เริ่มแล้วถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะทีมงานก็ออกแบบนะพระอาจารย์ติ่งและทีมงานก็ไปสำรวจพื้นที่วางแผนว่าเอาลงตรงไหนลงยังไงประชุมทีมงานผู้นำบุญว่าเอาจะสร้างแล้วนะมาร่วมด้วยมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราจะสร้างตรงข้ามก็เป็นโลตัสใช่มั้ยห้างโลตัสเลยนะสู้กันนะเราก็สะดวกนะเราอยู่ข้างหน้านะมาถ้าไม่มีร้านไม่มีที่จอดรถทำไงก็ไปขอโลตัสแล้วค่อยเดินข้ามถนนมาไม่ต้องสร้างเองเอ้าทำอาหารไม่ทันทำยังไงโอ้มาเยอะแม่ครัวทำอาหารไม่ทันไปเลยนู่นโลตัสเลยนะร้านค้าเยอะแยะเลยในโลตัสห้องน้ำไม่พอทำไงโอ้โลตัสเหมือนกันนี่ติดเมืองสะเดาเลยนะเดินไปก็ถึงแล้วนะไปทำธุระในเมืองทุกวันพระก็จะนี่เวียนพระทักษิณนะรอบสถานที่ที่เราจะสร้างพระเจดีย์ก็มีนานาชาตินะมีเมียนมามาเลเซียผ่านไปผ่านมาก็แวะนะซึ่งตอนนี้หน้างานก็กำลังถมดินนะถมดินก็ร่วมกันถมดิน8ไร่นะ1คันก็พันหนึ่งค่ายาว1งานก็นะ 1S ก็กว่าหรือว่าเอาเต็มไร่เลยประมาณ 2.5 เมตรก็ประมาณ 5S นะโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะกำลังเร่งถมดินตอนนี้เคลียร์แล้วเคลียร์พื้นที่อันนี้หน้างานนะก็เริ่มถมเพราะว่าต้องสู้กับฤดูน้ำตอนนี้ก็ถมไปได้เยอะแล้วถ้านับรวมพื้นที่ตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ 30% ต้นไม้บางต้นก็เขาบอกว่าย้ายได้เพราะว่าเอารถเอาก็ไปตักไว้ว่าถ้ารอดก็เอาถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าไม่ได้มีต้นทุนอะไรเพราะว่ามีเครื่องจักรอยู่แล้วปรากฏว่ารอดทุกต้นเลยแล้วเดี๋ยวก็หาที่ลงแบบโอปปาติกะนี่ก็ทีมงาน

ทุก50เซนติเมตรจะมีการบดอัดนะเกลี่ยแล้วก็บดอัดคือแน่นเลยนะ50เซนแล้วก็เนี่ยมีรถบดอัดนะพร้อมใช้งานนะแน่นเลยนะแล้วก็ฝนตกมาก็เพิ่มความแน่นเข้าไปอีกนี่ก็ถมเสมอกับกุฏิเลยนะเมื่อก่อนเท่าไปเนี่ยเราต้องเดินขึ้นเนินใช่ไหมหน้ากุฏินี่ก็ถมก่อนเพราะว่าอยู่โซนด้านในถ้ามองท็อปวิวก็กุฏิเราลอยลำแล้วจะสร้างอะไรก็สร้างไปแต่พระมีที่อยู่แล้ว น้ำจะท่วมก็ท่วมไปทีนี้พระมีที่อยู่แล้วที่อยู่ที่ฉันที่ซักผ้าตากผ้าอันนี้ก็เป็นท็อปวิวนะท็อปวิวมองด้านข้างก็ประมาณนี้นะกำลังทำพื้นที่นะช่วงนี้ก็อ่ะถมดินนะถมดินไปร่วมกันคนละคันให้ได้สักกี่คันนะถึงจะเต็ม1,000 คันนี่ได้ไร่เดียวนะพันคันต้องพันคันนี่ได้2ไร่ต้องเท่าไหร่4,000 คันถึงจะได้8ไร่นะก็เพื่อรองรับงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็เตรียมแล้วนะเตรียมแล้วพิธีทอดกฐินสามัคคีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกวันไหนเอ่ยวันไหนวันพระราชบดีที่29เดือนตุลาคมคือออกพรรษา26นะออกพรรษาได้3วันก็ทอดเลยนะเสร็จก่อนได้เปรียบเพราะว่าเราต้องไปกฐิน 30,000 ใช่ไหมนะแล้วปอดกังวลก็ทอดก่อนเลยตั้งแต่ช่วงสายก็ไปนั่งสมาธินะช่วงบ่ายทอดกฐินเสร็จก็ไม่ต้องรอค่ำนะตอกเสาเข็มเลยนะก็มีนี่ไงนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระศาสนาในห้างทองของเราปีนี้เป็นเจ้าภาพสาธุเป็นประธานสร้างองค์พระเจดีย์แห่งแรกในภาคใต้นะแห่งแรก3องค์แล้วนะท่านเป็นประธานในภาคใต้ที่บางกล่ำว่าอันแรกเพราะว่าทีมงานบอกว่านั่นคือเป็นอะไร limited edition ไปแล้วเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วบางกรรมไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครของบัตตานีก็ก็องค์แรกเหมือนกันนะในทรงนั้นแล้วก็อันนี้องค์ที่3นะคุณไพศาลและคุณสวนีท่านก็เป็นประธานให้ทั้ง3องค์เลยสาธุส่วนพวกเราก็ไปร่วมกันนะไปร่วมกันไปเอาบุญใหญ่ด้วยกันก็มีกองบุญเนี่ยแหละประธานรองกฐินนะ 1S นะก็จะมีเสาเข็มมงคลใช่ไหมต้นแรกเนี่ยจำลองมาให้ดูฝั่งขวามือว่าจารึกชื่อเราคือผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาด้านบนก็เป็นชื่อมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองคุณยายอาจารย์แล้วก็ใต้ชื่อมหาปูชนียาจารย์ก็ท่านประธานกฐินประธานสร้างพระเจดีย์คุณไพศาลคุณสาวนีถัดลงมาก็เป็นนี่ประธานรองนะ 1S ก็จะจารึกชื่อนะตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่รองจากด้านบนแล้วก็ประธานกอง 5M 5M เล็กนะ 5M เล็กก็โซนถัดลงมาแล้วก็ประธานร่วม 1M 1M เล็กนะอันนี้ก็ได้เต็มที่เลยซึ่งถ้าใครร่วมบุญตอกเสาเข็มในงานกฐินนี่นะจะได้จารึกชื่อพิเศษนะ2ที่ที่แรกก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเสาเข็มมงคลต้นแรกนี่ต้นแรกเลยต้นปฐมมาเริ่มเราจะได้เป็นผู้มีชื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์นะคู่ฟ้าดิน นะที่เสาเข็มมงคลต้นแรกและพิเศษนะถ้าเกิดร่วมบุญในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็จะได้จารึกชื่อในเสาเข็มมงคลต้นตระกูลนะต้นตระกูลก็คือต้นถัดไปจากต้นแรกนั่นแหละ2 3 4 5ไปเลยซึ่งจะแบ่งโซนนะโซนวงในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16ต้นเราตอกต้นแรกไปแล้วก็จะเหลือ15ต้นใช่ไหมก็จะจารึกแผ่นสี

นะอันนี้ก็ร่วมบุญ 1S แล้วก็อีกนะประธานกองนะอันนี้จะเรียกชื่อแผ่นสีเงินมีวงถัดมาก็32ต้นอันนี้รวมบุญ 5M นะเท่ากับประธานกองแล้วก็ที่เหลือที่เหลืออีกประมาณเกือบ200ต้นเนี่ยก็เป็นประธานร่วมรวมบุญ 1M ซึ่งในเสาเข็มเสาเข็มมงคลต้นตระกูลเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นที่2จนกระทั่งครบ200กว่าต้นเนี่ยนะก็จะจารึกชื่อได้5ชื่อเพราะว่าเป็นต้นตระกูลไงต้นตระกูลบ้านหนึ่งอาจจะมีหลายชื่ออันนี้ก็จำลองสีทองนี่ก็คือกอง 1M ใช่ไหมถ้าทำบุญกฐินปีนี้ก็จะเป็นประธานรองเลยมีชื่อในเสาเข็มต้นแรกด้วยถ้าประธานกอง 5M เล็กก็จะไปสีเงินส่วนประธานร่วม 1M เล็กก็จะสีทองแดงเนี่ยนะก็จะเลือกชื่อได้5ชื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างพิเศษนะสำหรับช่วงกฐินปีนี้นะได้ทั้งเสาเข็มมงคลต้นแรกนะแล้วก็เสาเข็มมงคลต้นตระกูลแต่ถ้าผ่านกฐินไปแล้วนี่มาร่วมเสาเข็มก็จะเหลือแค่เสาเข็มมงคลต้นตระกูลใช่ไหมเพราะว่าต้นแรกตอกไปแล้วก็เชิญชวนพวกเราไปเอาบุญใหญ่ด้วยกันวันไหนเอ่ยพระรหัสบดีที่29ตุลาคมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสอบถามเพิ่มเติมก็ตามโบชัวร์แล้วก็ร่วมบุญในบัญชีนี้ได้เลยวันนี้ก็อนุโมทนาบุญให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังด้วยกุศลเจตนาอันใดสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวก็ถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเถิด

หลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ย

เพราะถ้าเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไป

อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรกันแล้วแต่อาบน้ำล้าง

เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่าย

พิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยาย

บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันมันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไร

ให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วที่สิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตาม

แต่มันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังตันทามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัณเณอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเต

0: ติสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยัน

0: กราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆ

หลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลือตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคือง

ุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจิตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาจิตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนะแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสใสกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเรา

ไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆ อย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเนี่ย

นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆยึดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่อง

พอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะ

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกัน

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทะช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทะช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ